0: วันนี้หัวขบวนพาเรดเพลงฮิตขอมาไกลจากจังหวัดน่านเลยนะครับอย่าใจกระจอกนะครับหนูเล็กกากานะครับชาวลูกทุ่งมหานครเลือกต่อกันมาอีก3เพลงต่อเนื่องนะครับหัวใจนักสู้บ่าววีนะครับเสาหลักของบ้านแรงงานของนายครับเบียร์พร้อมปรงนะครับแล้วปิดท้ายด้วยไม้เมืองนะครับอย่าปล่อยมือนะครับ4เพลงต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเราฟังเพลงใหม่เพลงสุดท้ายที่จ่อคิวฮิตในสัปดาห์นี้นะครับเป็นเพลงนะครับนะฮะจากเก่งทัชยะนะครับนะเก่งก็เคยมาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับในหลายๆครั้ง
1: วานก็มาล่าสุดนะคะ
0: ที่ไปที่วัดอรุณใช่ไหมเออนะครับนะฮะเพลงชื่ออะไรนะ
1: ผลงานเพลงหัวใจนนทกค่ะ
0: เพลงนี้นะครับก็โอ้โหภาษาอังกฤษเยอะมากเลยอ่ะเนาะ
1: ค่ะผลงานเพลงนี้นะคะหัวใจนนทกค่ะคำร้องโดยเจนชิรานะคะถ้าเกิดอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะเจนชิราค่ะแล้วก็ทัชยะค่ะน่าจะร่วมกันเขียนนะคะท
0: ั
1: ชยะน่าจะเป็นชื่อพี่เก่งใช่ค่ะทำนองเช่นเดียวกันค่ะเจนชิรานะคะแล้วก็ทัชยะค่ะแล้วก็มีคุณอนุชิตนะคะเรียบเรียงโดยคุณอนุชิตค่ะ
0: ในช่วงเวลาจอกฮิวิตนะครับกับคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านสองนะครับแล้วก็อีก2เพลงนะฮะต่อเนื่องเลยนะครับงานวัดบ้านเราครับสุทธิราชวงศ์เทวันนะครับ
1: ล่าสุดนะคะอยู่ในฮิตที่4ค่ะ
0: แล้วอีก1เพลงเดี๋ยวขออนุญาตเลือกอีกเพลง

โจยภูวศิษฐ์นะครับเฟเจอริงกับพันวรการล่าสุดอยู่ในฮิตที่2ครับหม้อหุงข้าวนะครับเดี๋ยว20อันดับความนิยมพรุ่งนี้ลุ้นกันกับมหานครทีมได้บ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะครับ

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีหน่อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระ และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: รสอ่ะ
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกส

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: โผนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

0: อาห้าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกราไอยาระ
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
5: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
5: 5ปียามาฮ่า5ปี
6: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
7: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: 73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับนะฮะจากคอนเสิร์ตของอัศนีวสันต์นะครับเป็นครั้งสุดท้ายโอ้โหหลายท่านก็แชร์กันในโลกออนไลน์เยอะเลยนะครับนะฮะเมื่อวานมีติดค้างนะครับบอกว่าอยากฟังเพลงนี้บอกว่าอยากฟังมากๆวันนี้ผมก็เลยขออนุญาตนะครับเล่นเพลงนี้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังเลยนะครับเพลงดังของพี่ป้อมกับพี่โตนะครับรักเธอเสมอ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: วันนี้หนังสือพิมพ์รายวันนี้พาดหัวใหญ่นะครับประเด็นที่เป็นประเด็นสังคมนะครับเจ้าอาวาสวัดพุทธไชยสวรรค์นะครับนะฮะที่เปสิกาไป92ร้านแล้วก็มีการเสพเมถุนนะครับนะฮะเผยเป็นต้นตำรับนะฮะเหรียญเหนือดวงด้วยท่านนายกก็เคยห้อยบูชาโชว์สื่อด้วยนะครับเราไปตามดูในหลายฉบับเลยทั้งรายรัฐเรนิวข่าวสดนะครับนะฮะคุณสุประชัยก็ยืนยันว่าคดีหัวสบเนี่ยนะครับจะมุ่งล้มนะครับภูมิใจไทยนะครับแล้วก็เรื่องของการติดป้ายห้ามเข้าอุเทนถวายกับปทุมวันนะครับจัดดูแลความปลอดภัยและรายงานท่านยศนันนะครับโดยตรงทุกวันนะครับ30วันนะครับลองไปตามอ่านรายละเอียดดูมีเรื่องของการอิสราเอลด้วยนะครับยังคงเป็นประเด็นในเดลินิวส์ด้วยนะครับส่วนข่าวสดเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับนะฮะมีอุเทนถวายปทุมวันด้วยนะครับเรื่องของทางการเมืองก็มีนะครับเรื่องของการกล่อม18ชั่วโมงร้อยตำรวจตรีให้มอบตัวนะครับรับสิ้นหึงหวงนะครับบุกยิงภรรยาในโรงเรียนด้วยนะครับส่วนกรุงเทพธุรกิจวันนี้มีประเด็นกระทรวงการคลังปรับสูตรนะครับวัตถุดิบในประเทศนะครับ CBU ขึ้นอัตราสูงสุดเลยหรือภาษี EV นะครับรักษาฐานผลิตรถด้วยนะครับแล้วก็มีประเด็นทตท.เร่งทำ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลปภ.และเทศบาลแม่สายเตือนประชาชนริมน้ำสายยกของขึ้นที่สูงเมื่อคืนที่ผ่านมาปภ.แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำสายให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งน้ำซึมหรือลอดใต้แนวกระสอบทรายยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถอพยพกลุ่มเปราะบางเนื่องจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ป่าต้นน้ำรวมถึงฝนที่ตกในพื้นที่แม่สายท่าขี้เหล็กส่งผลทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายเริ่มสูงขึ้นจนถึงพื้นสะพานพรมแดนเจ้าหน้าที่นำรถแบ็คโฮไปตักเศษไม้เศษขยะสิ่งปฏิกูลต่างๆที่ไหลมากับน้ำและติดอยู่กับตัวสะพานเพื่อไม่ให้ขวางทางน้ำไหลพื้นที่ชุมชนหัวฝายถ้ำผาจมซึ่งน่าจะไม่มีปัญหากำแพงบิ๊กแบ็กน่าจะสามารถควบคุมได้ส่วนพื้นที่ที่อยู่ถัดจากพื้นที่เสี่ยงสะพานพรมแดนคือชุมชนเกาะทรายชุมชนไม้ลุงขนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจกำแพงบิ๊กแบ็กตลอดเวลาเพราะหากเกิดปัญหารั่วไหลจะได้แก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีเพราะมีรถประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลแม่สายออกประกาศให้ประชาชนเตรียมความพร้อมหากต้องมีการอพยพเนื่องจากคาดว่ามวลน้ำขนาดใหญ่จากพื้นที่ต้นน้ำจะทะลักไหลลงมายังพื้นที่แม่สายท่าขี้เหล็กในช่วงเวลาค่ำคืนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือหากสถานการณ์วิกฤตนายอำเภอแม่สายนายวรายุทธ์ค่อมบุญนายอนุชายอดเชียงคำนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายคอยอำนวยความสะดวกเตรียมพร้อมศูนย์พักพิงภายในวัดพรหมวิหารไว้รองรับประชาชนหากมีการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่9เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึง13กันยายนช่วงวันที่11ถึง13กันยายนภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมระยะสั้นได้ทั้งนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วง 13-14 กันยายนช่วยอุรังอุตังจากไฟป่าอินโดนีเซียเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียร่วมกับองค์กรช่วยเหลือสัตว์ป่าสามารถช่วยเหลือลิงอุรังอุตัง6ตัวออกจากพื้นที่ไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ยอดรวมของอุรังอุตังที่ได้รับการช่วยเหลือในรอบ1เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น15ตัวปัจจุบันอุรังอุตังทั้ง6ตัวถูกนำตัวไปดูแลเฝ้าระวังระบบทางเดินหายใจจากพิษควันไฟอย่างใกล้ชิดที่ศูนย์ฟื้นฟูในเมืองเกตาปังในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกทั้งนี้ไฟป่าที่เกิดขึ้นได้ตัดขาดเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างพื้นป่าดิบชื้น

0: ทำให้อุรังอุตังติดค้างอยู่ตามสวนปาล์มน้ำมันของชาวบ้านและไม่สามารถเดินทางกลับเข้าป่าลึกได้อย่างปลอดภัยสร้างความเสี่ยงต่อการเกิดความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าเพิ่มมากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคออ
3: ืมดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เสียงเพียว

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ชั่วโมงสุดท้ายนะครับวันศุกร์แห่งชาตินะครับขอกันมา2เพลงต่อเนื่องนะครับในช่วงเวลามหานครออนไลน์ฮิตนะครับกลางดาวไรอันกาดบัณฑิตนะครับดวงใจสิงห์ระหองปรางกลางทิศนะครับใครจะเพิ่มเติมเพลงฮิตยังมีเวลานะ SMS เข้ามาคุยกันได้4689400และ @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับวันนี้เพลงฮิต Sorry 2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยำบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับซัดจิ้มกับโต๊กโตนะครับวงโต๊กโตนะครับแล้วก็เส้นเล็กนะครับนะฮะรักเติมโปรนะครับ2เพลงสนุกสนานกันนะครับ
1: เพลงฮิตสตอรี
2: ่สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ด้วยนะครับโดยกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยไว้ไว้ว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับหรือและนะครับนะฮะเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจนะครับได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่เร็วๆนี้ทุกช่วงจัดรายการติดตามกันได้นะครับ
2: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขา

มีหลายเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกแล้วติดค้างไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับบอมมีแฟนนะฮะเสียงร้องของดรีมสุภาการนะครับให้ระวังคนมีอายุนะครับโบนะครับบูเบอรี่นะครับนะฮะดวงตาคงทองนะครับอยากเจอคนจริงใจนะครับ3เพลงต่อเนื่องเลยนะครับ

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีฉลองครบรอบ73ปีธนาคารอาคารสงเคราะห์กับงานประมูลขายบ้านมือสองทอสองครั้งที่3
6: โอ้งานนี้โปรแรงมากค่ะพี่คุ้มลดสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด2ปี
7: เสาร์ที่19กันยายนนี้เริ่มลงทะเบียน 8:00 นที่ทอสสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ
8: ให้เราเป็นคู่คิดพาคุณก้าวสู่การเป็นเจ้าของบ้านที่สมบูรณ์แบบ Beyond Housing Bank
9: บ้านมือสองทอสคุ้มค่าคู่ควรเป็นเจ้าของ
10: โทร026459005เงื่อนไขเป็นไปตามที่รายการ
11: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไอดีเซลเอสเอสเอสเอสวิ่งไป

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
2: ่มากินข้าวเร็วลูก
3: เย้
1: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
3: น่าทานจังครับแม่
1: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊สลัคกี้เฟลม
4: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันมาดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisen Mitsubishi Heavy Duty Steel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
5: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
1: นี่แหละภาษารัก
2: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
1: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊สลัคกี้เฟลม
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3

0: 2 1ครับ
1: ล้าน
0: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
1: ต์ล้าน
2: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
3: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

อยากปักป้ายแขวนขึ้นแผ่นเท่าฟ้าประกาศให้คนรู้ว่าบ้านนี้นะมีชายอกหัก

0: ผลงานนะคะการประพันธ์ของครูรบบุรีรัตน์ศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงนี้อาจจะได้ฟังเวอร์ชันแบบ
1: ถ่ายทอดโดยใครคะเมื่อสักครู่นี้ศิลปินท็อปโบ
0: สถ์แหละท็อปโบสถ
1: ์ว่า
0: เสียงแหบมากเสียงแหบมากไม่ค่อยได้ร้อง
1: ขอบคุณมาก
0: เสียงอาจไม่ถึงเดี๋ยววิญญาณพี่เป้ามาหลอกหลอนผมแล้วคืนนี
1: ้เขาบอกว่าดีเจคลื่นนี้ร้องเพลงได้แค่นิดหน่อย
0: นิดหน่อย
1: นิดหน่อย
0: พอประมาณพอประมาณ
1: แต่แทบจะทุกคนนะคะ
0: นะฮะ
1: ขอบคุณมากเลย
0: เมื่อวันนี้กันพยายามนั่งคิดว่าจะร้องเพลงอะไรดี
1: โอ้ยแต่นานๆที่จะได้ฟังพี่ร้องสไตล์ลูกทุ่งเนาะ
0: มีครั้งมันก็ร้องยังไม่ถึงหรอกมีครั้งหนึ่งนี่เล่าให้คุณผู้ฟังฟังคือได้น้องๆฟังหมดแล้วว่ามีรายการข่าวดังข้ามเวลาเนาะเขาไปสัมภาษณ์ครูรบบุรีรัตน์ศิลปินแห่งชาตินะครับซึ่งครูรบเนี่ยเป็นคนที่เขียนเพลงให้พี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์มาตลอดใช่ปะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนักข่าวอ่
1: ะ
0: เหมือนครูรบไม่คุ้นไม่คุ้นไม่คุ้นแล้วก็แบบเหมือนจะไม่คุยด้วยแล้วเขาครูรบก็ป่วยอยู่ที่บ้านนอนตลอดเวลาจะไม่ให้สัมภาษณ์อะไรประมาณเนี้ยเขาก็ตามบอกว่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยอะไรเงี
1: ้ย
0: ตามพี่ไป
1: อ
0: ๋
1: อให้ได้เข้าไปคุยเข้าไปสัมภาษณ์กับครูรบ
0: ใช่แล้วเราก็บอกเออครูเป็นไงบ้างตรงนู้นเนี่ยนะ
1: ส่วนใหญ่ศิลปินเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยให้ใคร
0: คือถ้าไม่คุ้น
1: อ่ะไม่คุ้นเขาจะค่อนข้างมีความศิลปินอ่ะความแบบอินโทรเวิร์ตอ่ะ
0: เขาหยิบมาหมดเลยผมเล่าให้ทุกคนฟังแล้ว
1: ตอนนี้ขนลุกเลย
0: ลายมือที่เขาเขียนเพลงให้พี่พึ่งอ่
1: ะ
0: ลายมือเขาสวยๆอ่ะแบบโชว์ให้ดูเลยอ่ะวันนี้เขาเขียนตอนนี้ตอนนั้นโอ้โหมันเป็นแบบ
1: แต่หลาย
0: ประวัติศาสตร์เลย
1: นะคะที่คุณนพเขาได้แบบเขียนแล้วทิ้งไว้ให้กับศิลปินแล้วยังคงอยู่อมตะจนเท่าถึงทุกวันนี
0: ้แล้วเราก็ขนลุกเราก็ไม่เคยเห็นมันเหมือนดูไปพิพิธภัณฑ
1: ์
0: แล้วก็ประวัติศาสตร์แล้วก็เราได้มีส่วนหนึ่งในการให้ผู้ชมรายการข่าวดังข้ามเวลาวันนั้นนะที่ได้เห็นด้วยพร้อมกับเราไปด้วยเราก็ไม่เคยเห็นมาก่อนอ่ะ
1: มันคลาสสิกนะพี
0: ่
1: มันมีความรู้สึกว่าคนสมัยก่อนที่เขาจะเขียนหรือถ่ายทอดอะไรมันเป็นความเพียวจากความรู้สึกจริงๆอ่ะ
0: ไม่ใช่แค่พี่พึ่งเป็นราชินีเพลงลูกทุ่งแต่คนที่ส่งมันอาจจะมีครูเพลงหลายเพลงแต่ครูที่ส่งที่สุดน่
1: ะ
0: น่าจะเป็นครูรบบุรีรัตน์ศิลปินแห่งชาตินี่แหละ
1: ค่ะซึ่งก็เขียนเพลงอกหักพักบ้านนี้เช่นเดียวกัน
0: นะครับก็คิดถึงครูนะครับน
1: ะ
0: เคารพครูเสมอนะครับถ้าเราไปท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตเหมือนเดิมเลยนะครับวันศุกร์แห่งชาตินะครับ
1: ค่ะเป็นโอวาทธรรมจากหลวงปู่ดู่พรหมปัญโญนะคะหลวงปู่ท่านบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือความเมตตาแคล้วคลาดก็ยังมีศัตรูแต่รอดพ้นได้ส่วนเมตตานั้นเนี่ยมีแต่คนรักไม่มีศัตรูให้หมั่นเมตตาเข้าไว้จะดีนักแลผู้ที่มีเมตตาเนี่ยจะเป็นที่รักแม้กระทั่งเทวดามนุษย์ทั้งหลายและสรรพสัตว์ทั้งปวงค่ะ
0: วันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดเป็นมหานครซุปเปอร์ฮิตปิดท้ายนะครับ
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
0: ทั้ง4689400คือเพลงนี้เลยเพชรคทาวุฒินะครับอ่านเกมไม่ขาดนะขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเดี๋ยวสักครู่อยู่ต่อกับพิมดามหานครดูแลคุณฟังต่อเนื่องนะครับหลังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับนะฮะก็ติดตามกันนะครับนะฮะว่าจะมีเพลงอะไรมาฝากชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus นะครับให้มีความสุขสมวันนะครับวันอาทิตย์ผมมาใหม่นะในช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับสวัสดีครับ

0: นี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลสมิโชติเครียดหนักหลังถูกสอบปากคำตลอดทั้งคืนก่อนถูกคุมขังพร้อมสีกาคนสนิทเจ้าตัวยังอยู่ในชุดขาวหลังศึกไม่กินข้าวภายหลังตำรวจคุมตัวสมิโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาถึงกองบังคับการปราบปรามเมื่อคืนที่ผ่านมานำตัวไปสอบปากคำที่กองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามตลอดทั้งคืนจนกระทั่ง5นาฬิกาเจ้าหน้าที่นำตัวพร้อมกับสีกาคนสนิทมาควบคุมที่ห้องขังบริเวณอาคารด้านหน้าศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยทั้งคู่ถูกแยกควบคุมตัวคนละห้องส่วนวัยยาวัจกรหลังจากถูกสอบปากคำนานกว่า4ชั่วโมงในฐานะพยานตำรวจได้ปล่อยตัวกลับไปแล้วต่อมา 7:50 นาทีเจ้าหน้าที่นำข้าวผัดกระเพราหมูสับไข่ดาวและน้ำดื่มมาให้ผู้ต้องหาคนละ1ชุดโดยสมิโชติยังคงสวมชุดขาวลักษณะเคร่งเครียดนั่งนิ่งชิดกำแพงสภาพอิดโรยเนื่องจากไม่ได้นอนหลังถูกสอบปากคำเข้มตลอดทั้งคืนและยังไม่ยอมรับประทานอาหารที่ตำรวจนำมาให้ส่วนสีกาคนสนิทยังคงสวมชุดเดิมลักษณะล้มตัวนอนภายในห้องคุมขังต่อมาเวลา 8:10 นาทีมีหญิงอายุประมาณ50ปี2คนอ้างตัวเป็นญาติของสมิโชติเดินทางมาติดต่อขอเยี่ยมเมื่อมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งคู่ปฏิเสธก่อนจะเข้าไปรอด้านในเพื่อรอเยี่ยมสมิโชติสำหรับความคืบหน้าทางคดีเวลา 11:30 นาทีพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะแถลงรายละเอียดของคดีขณะที่การพิจารณาฝากขังสมิโชติและสีกาอาจมีขึ้นในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เนื่องจากตำรวจมีอำนาจควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ไม่เกิน48ชั่วโมงตามขั้นตอนของกฎหมายชลบุรีแจ้ง3ข้อหาหมวดโอยิงภรรยายังไม่สรุปแรงจูงใจความคืบหน้าคดีร้อยตำรวจตรีทัดพงษ์หรือหมวดโอตำรวจสภ.บางละมุงก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงครูเปิ้ลภรรยาเสียชีวิตภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีก่อนหลบหนีเข้าไปอยู่ในบ้านพักและถูกตำรวจปิดล้อมเจรจาโดยลูกชายที่รับราชการอยู่ภาคใต้บินขึ้นมาช่วยเจรจาจนกระทั่งยอมมอบตัวและถูกคุมตัวไปสอบสวนที่สภ.บางละมุงพันตำรวจเอกสราวุฒินุชนาถผู้กำกับการสภ.บางละมุงระบุว่าภารกิจปิดล้อมเจรจาสิ้นสุดลงด้วยความเรียบร้อยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพิ่มเติมในส่วนของคดีความพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาหมวดโอในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกอาวุธปืนติดตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนโดยใช่เหตุส่วนจะมีข้อกล่าวหาอื่นเพิ่มเติมหรือไม่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายสำหรับแรงจูงใจในการก่อเหตุพันตำรวจเอกสราวุฒิระบุว่ารายละเอียดเชิงลึกอยู่ระหว่างการสอบสวนแต่มีประเด็นเกี่ยวกับปัญหาภายในครอบครัวตำรวจยังต้องสอบปากคำและรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายก่อนจะสามารถสรุปสาเหตุที่แน่ชัดส่วนพฤติกรรมของหมวดโอที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่หรือกับเพื่อนร่วมงานไม่เคยพบพฤติกรรมอารมณ์ร้อนผิดปกติยืนยันว่าการสอบสวนจะดำเนินตามพยานหลักฐานเพื่อสรุปข้อเท็จจริงและแรงจูงใจต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดด

0: ละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ยพิมดามหานคร
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: วันศุกร์แห่งชาติแบบนี้เริ่มต้นชั่วโมงกันด้วยความสนุกสนานค่ะคุณผู้ฟังนะพอมีจังหวะโจ๊ะกันนิดหนึ่งนะคะสวยขยี้ใจจากพี่บุ๊กสุภการทิดแอมและพี่มอสนะคะตามมาด้วยเอาเป่าจากพี่มอสขมักบินค่ะสาวแหล่บ้านนาจากสง่าและเชียงเหมือนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนต้องขอขอบคุณกันด้วยกับพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: มาสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่าม
0: าแล้วมาแล้วพิมพ์ดาวนะก่อนต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ M-Cut Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครค่ะดูแลคุณผู้ฟังนะคะไปจนถึงบ่ายโมงตรงเลยค่ะวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะวันศุกร์แห่งชาติใครอยากฟังเพลงอะไรอยากเต้นอยากโจ๊ะนะคะหรือว่าอยากซึ้งนะคะก็ขอเพลงกันเข้ามาได้เลยค่ะหลังไมค์อยู่กับรถเมย์คนเก่ง022481366นะคะโทรมาขอเพลงและโทรมาจองสายหน้าใหม่กันได้เลยนะคะสำหรับคนที่รู้หน้าที่อยู่แล้วจะไม่ต้องรอให้บอกเลยโทรมาจองสายกันเอาไว้นะคะเริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วนะคะโทรมาได้เลยหรือจะเป็นทาง Facebook Live ค่ะ LTM FM 95 Fanpage นะคะช่องทางนี้เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยนะคะแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะรวมไปถึงนะคะทาง SMS ค่ะยังคงส่งข้อความมาได้เช่นเดิมค่ะ4689400นะคะก็ส่งข้อความเข้ามาขอเพลงกันได้หรือว่าอยากจะเชียร์นะคะศิลปินท่านไหนอยากจะเชียร์เพลงไหนนะคะก็ส่งเข้ามาทางช่องทางนี้ได้เลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้นะคะรถไฟมารอรับแล้วค่ะใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวด่วนๆเลยนะคะสวัสดีน้องแชมป์ศรีสุขพี่อ้อยแม่อ้อยมาแล้วค่ะนะแล้วก็ยังมีคุณแม่สมศรีนะคะเพลงเดี๋ยวนะคุณแม่ขอเพลงมาใช่ไหม นะคะพี่บางปลาพ่อค้าเหนียวไก่ค่ะนะคะพี่มาลีกิตทวีนะคะแล้วก็มีพี่พันลินด้วยนะคะมีน้องแชมป์ทักทายกันแล้วเมื่อกี้นี้พี่ณรงค์ยินดีพี่เอสเบเกอรี่นะคะบอกว่าวันนี้มาทักทายพิมดาก่อนจะไปตีเค้กกล้วยหอมเอกแควานิราครีมขนมปังไส้กรอกพิซซ่าปูอัดถั่วแดงนะหลายอย่างเลยพี่พีระเดชดีกลางเจ้าพ่อป๊อปคอร์นนะคะพี่สายชนจรัสกุลด้วยค่ะพี่สุภวัฒน์วงศ์สิริพี่สายทองหูตาไม้นายก๊อฟแก๊งหมูแผ่นนะคะพี่สุวินสุรินบุญพี่หวานใจคนใกล้พี่ปรีชาผลสุขคุณแม่เกลธรรมพิชาคนสวยพี่เสาคำเจ้านะคะบอกว่าอะไรมาเราขึ้นรถไฟเจ้านะคะแล้วก็ยังมีเชฟพงเจนีอร่อยซอย59ด้วยนะคะหมดหรือยังหมดหรือยังพี่เสกสิทธิ์มโนปิงค่ะพี่พาวเวอร์ดีแม็กซ์นะคะพี่เสกสิทธิ์บอกว่าหนุ่มตาขอขึ้นรถด้วยคนครับผมนะคะป้าแหม่มจันแรมนฤมลนะคะพี่เรินเจริญค่ะพี่สุภวัฒน์บวกสิริด้วยพี่ทอยอัด5ด้วยนะคะพี่ตาประภาสีด้วยนะคะพี่วิชัยธารายพี่โสพลแจ้งแสงทองนะคะพี่แอลสะพานใหม่มาแล้วนะคะแล้วก็มีพี่สันทัศด้วยพี่ยูนิคด้วยนะคะมีอะไรอีกมีใครอีกนะคะพี่คมสันจตรอพี่ขนมหวาน3พี่น้องเกหะมาตพุทธนะคะพี่คมสันบอกว่าแอบฟังทาง FM อยู่ในห้องครับเอาอยู่ในห้องแล้วทำไมต้องแอบฟังไม่ต้องแอบถ้าเราอยู่ในห้องคนเดียวเปิดให้มันดังๆลั่นๆเลยนะคะพี่บัวขาวทองศรีนะคะทักแล้วเรียบร้อยพี่บัวขาวพี่จันเพ็ญที่ชอบด้วยนะคะแล้วก็พี่สันทัศน์ทักทายกันแล้วเรียบร้อยพี่คมสันแล้วพี่ตุ้มรามอินทาค่ะมาเลยพี่ตุ้มแซ่บนะคะพี่สวัสดิ์บอกว่าไปด้วยคนครับผมพี่พานุวัฒนวิจารณ์ด้วยนะคะคุณแม่แก่นแก้วดำรงกิจมานนะคะพี่ออยบอกว่ากลางร่มรอแล้วค่ะแปลว่าฝนตกใช่ไหมคะฝนตกหรือว่าแดดร้อนหรือยังไงนะพี่หญิงสีมาเลยนะคะตอนนี้สภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังที่รังสิตเป็นยังไงคะพี่ออยฝนตกใช่ไหมนะคะนายก๊อฟนะคะนายก๊อฟทักทายแล้วเรียบร้อยนะคะอ่ะหมดหรือยังพี่จันเพ็ญที่ชอบก็ทักทายกันแล้วนะคะตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยนะน่าจะเกือบหมดแล้วล่ะนะคะพี่สมยศแก้วเป้งนะคะเรียกแล้วเรียบร้อยนะคะใครที่ขึ้นมาแล้วนะคะไปค่ะพร้อมกันค่ะรถไฟออกแล้วนี่ไงพี่ออยบอกว่ารังสิตชุ่มเลยค่ะมีพี่เพชรรัตน์ด้วยพี่สุริยุสมานอัคนีด้วยเกือบไม่ทันแล้วพี่ CEO สวนยางด้วยนะคะจากหนองคายกำลังเก็บยางพาราไปขายครับผมนะคะอ่ะหมดแล้วคุณผู้ฟังหมดแล้วจ้า
3: พิมดามาเล่าพิม
0: พิมดามาเล่าวันนี้นะคะโอ้โหเมื่อวานนี้เป็นยังไงเปิดไปไหนนะคะก็เจอแต่โต๊ะกลมคือยังไงใครที่ยังไม่เห็นนะคะใครที่ยังไม่เห็นข่าวก็ดีแล้วไม่ต้องเห็นแต่ว่าใครที่เห็นแล้วนะคะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องราวของโต๊ะกลมตัวนี้กันดีกว่าโต๊ะกลมตัวนี้ที่ขึ้นภาพให้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะอันนี้คือเป็นภาพจาก AI ต้องบอกก่อนนะคะเป็นภาพจาก AI นะคะหยิบมานะ copy

ข้ามาให้คุณผู้ฟังได้ดูนะคะเป็นตัวอย่างเฉยๆว่าโต๊ะกลมๆแบบนี้เนี่ยนะคะพูดถึงเรื่องราวของห่วงจุ้ยค่ะห่วงจุ้ยนะคะบ้านไหนที่ใช้โต๊ะกินข้าวที่เป็นโต๊ะกลมแบบนี้นะคะจะเป็นห่วงจุ้ยที่ช่วยเสริมความสัมพันธ์แน่นเหนียวกลมเกลียวในครอบครัวนะคะคือช่วงเวลาที่ทุกคนในครอบครัวเนี่ยจะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาก็คือตอนกินข้าวใช่ไหมเป็นโอกาสที่จะได้มาพูดคุยถามถ่ายแลกเปลี่ยนเรื่องราวที่พบเจอในแต่ละวันพบเจออะไรกันมาบ้างนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะโต๊ะกินข้าวก็เลยสำคัญมากๆเลยในทางฮวงจุ้ยนะคะที่จะส่งเสริมความกลมเกลียวและความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะและโต๊ะกินข้าวที่ถูกฮวงจุ้ยก็คือโต๊ะกลมนั่นเองนะคะที่มันเป็นทรงมนๆแบบเนี้ยไม่มีเหลี่ยมมีมุมนะคะในทางคณิตศาสตร์นะคะเขาบอกว่ารูปทรงกลมหมายถึงรูปร่างที่ประกอบขึ้นจากจุดหลายๆจุดที่วางอยู่บนระนาบในระยะห่างจากจุดๆนึงแบบคงที่เท่ากันนะคะซึ่งจุดที่ว่านี้จะต่อเนื่องกันเป็นเส้นรอบวงนั่นเองนะคะนี่แหละอันนี้คือในทางคณิตศาสตร์นะคะด้วยเหตุนี้นะคะไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนบนเส้นรอบวงจะห่างจากจุดศูนย์กลางวงกลมเท่ากันทุกตำแหน่งนะคะเวลาที่เรานั่งกินข้าวบนโต๊ะกลมเนี่ยทุกคนบนโต๊ะก็คือจะมองเห็นกันในระยะที่ไม่ห่างกันมากแล้วก็สามารถมองเห็นกันได้ทุกจุดนะคะหลักการของฮวงจุ้ยเนี่ยจะอยู่บนพื้นฐานของตรรกะแล้วก็เหตุผลการนั่งกินข้าวบนโต๊ะกลมจึงไม่ใช่แค่การแก้เคล็ดผ่านคำพ้องที่ว่านั่งโต๊ะกลมแล้วครอบครัวจะกลมเกลียวเหมือนโต๊ะแต่เป็นเพราะหลักคณิตศาสตร์ของโต๊ะรูปวงกลมนะคะที่เอื้อให้ทุกคนที่นั่งอยู่บนโต๊ะเนี่ยได้ใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์กันได้ดีกว่าโต๊ะรูปทรงอื่นๆนั่นเองนะคะ ก็เพิ่มความสัมพันธ์กลมเกลียวจริงๆนะสำหรับโต๊ะกลมๆแบบนี้นะคะก็หยิบมาฝากกันจริงๆเป็นหลักฮวงจุ้ยนะดีนะนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดเรานั่งโต๊ะเหลี่ยมแล้วโต๊ะเหลี่ยมมันจะมีความคมมีมุมมันแหลมมันทิ่มแทงกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยู่ในครอบครัวนะคะอยากจะพูดคุยอยากจะเห็นหน้ากันได้แบบครบทุกคนนะคะก็ให้นั่งแบบเป็นโต๊ะกลมนะคะจะถูกฮวงจุ้ยมากที่สุดนั่นเองค่ะนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะคำถามวันนี้คิดไม่ออกลืมคิดไปเลยอะลืมคิดถึงเรื่องคำถามไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาถามกันก็แล้วกันนะคะหลังจากจบเพลงนี้จะขอ1สายหน้าไมค์ค่ะ022481366นะคะน้องรักเมย์คนเก่งรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่หลังจากจบเพลงนี้ค่ะ

0: มันต้องถอนนะคะจากพี่ปอยฝ้ายมาลัยธรนะคะเออมาลัยพรถอนแต่เช้าเลยคุณผู้ฟังตอนนี้หนึ่งสายน้ำไม้มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายน้ำไม้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะใครคะเนี่ย
3: คุณอเนกครับ
0: พี่อเนกพี่อเนกทำอะไรอยู่ที่ไหนคะ
3: อ๋ออยู่สมุทรปราการตอนนี้กำลังจะไปโชคชัย4
0: ไปทำอะไรที่โชคชัย4คะ
3: มีงานทำนิดหน่อยครับ
0: อ๋อมีงานทำนิดหน่อยที่นั่นเนาะ
3: ครับ
0: นี่เราไม่เคยคุยกันหน้าใหม่เลยเนาะพี่อเนกเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ได้ฟังอย่างเดียวอ่ะฟังเสียงพิมดาอย่างเดียวเลยแต่กี้จะนึกชื่อไม่ออกอยู่แล้ว
0: ทำไมล่ะ
3: ก็ได้ยินแบบพิมดาพูดอะไรไม่รู้ยังนึกชื่อไม่พิมดายังนึกคำถามไม่ออกเลยผมก็นึกไม่ออกเหมือนกัน
0: นึกชื่อพิมดาไม่ออกพิมดามานครไงเออ
3: นั่นสิถามต้องถามน้องรถเมย์เนี่ย
0: ว่าชื่ออะไรใช่ไหมคะฟังกันทุกวันเลยแต่ว่าลืมชื่อกันซะแล้วนะ
3: ลืม
0: นะคะตอนนี้เป็นยังไงฝนตกไหมสมุทรปราการ
3: ตกแต่เมื่อคืนเมื่อเช้าไม่ตก
0: หรอแล้วรถติดไหมคะได้ออกจากบ้านหรือยัง
3: ออกแล้ว
0: อยู่บนรถแล้วใช่ไหมรถติดไหม
3: ครับก็ใส่หูฟังอยู
0: ่ไม่ถามว่ารถอ่ะการจราจรเป็นยังไงติดขัดไหมคะ
3: อ๋อรถอ่ะมันติดแต่การจราจรไม่ค่อยติด
0: คือถ้ารถไม่ติดเดี๋ยวมันวิ่งไม่ได้เนาะ
3: งั้นใช
0: ่เออนะวันนี้ถามนิดนึงได้ไหมถามเรื่องเฟอร์นิเจอร์ในบ้านได้ไหมเฟอร์นิเจอร์ชิ้นไหนที่พี่อเนกอยากให้มันเป็นทรงกลมบ้าง
3: ของมันมีเรียบร้อยแล้วซื้อโต๊ะกินข้าวมา
0: จริงป่ะบ้านพี่อเนกโต๊ะกินข้าวเป็นทรงกลมเหรอ
3: ใช่ซื้อไม้สักมาจากจังหวัดจันทบุรีนู่น
0: เป็นโต๊ะกลมเนาะ
3: ใช่มาหลายปีแล้ว
0: เหรอคะแข็งแรงดีไหมพี่โต๊ะนั้นอ่ะ
3: อุ้ยแข็งกว่าที่เขาออกทีวี
0: แข็งแรงอ่ะโต๊ะไม้สักมันต้องแข็งแรงอยู่แล้วใช่ไหม
3: ใช่ใช่
0: เนาะได้ลองใช้งานแล้วยังกินข้าวยังได้กินข้าวบนโต๊ะนั้นหรือยัง
3: ตะวันซื้อมาแล้วตั้งหลายปีแล้ว
0: กินข้าวด้วยกินข้าวอยู่เป็นประจำเนาะที่โต๊ะนั้นเน
3: า
0: ะ
3: ชอบถามมีปัญหา
0: ถามชี้นำนะวันนี้พี่อเนกอยากฟังเพลงอะไรคะ
3: อะไรนะหม้อหุงข้าวใช่ไหม
0: ได้เลยอยากฟังหม้อหุงข้าวเนาะหม้อไปไทยไหมคะ
3: แต่ที่บ้านมันไม่มีคน

0: หุงข้าวขาดคนหุงข้าว
1: นั่นแน่ขาดคนหุงข้าวนะคะอยากมีคนมาหุงข้าวให้จะได้มานั่งกินโต๊ะกินข้าวโต๊ะเดียวกันใช่ไหม
0: ใช
1: ่เออนะอยู่คนเดียวหรอที่บ้าน
0: ฮะ
1: อยู่บ้าน
0: อย
1: ู่
0: หลายคน
1: อ๋ออยู่หลายคนอยู่กับครอบครัวกับลูกกับหลานอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: หลานไม่มี
1: อ่ะแล้วอยู่กับใครหลายคนอ่ะ
0: มีเยอะแยะหลายคนที่นั่นแหละ
1: อยู่บ้านเดียวกันเนาะ
0: นั่งอยู่

0: ลอดภัยนะคะดูแลสุขภาพด้วย
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะค่ะสวัสดี
1: ขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยกันและกันนะครับ
0: ได้เลยค่ะพี่อเนกขอบคุณมากมากเลยนะคะ
1: ส
0: วัสดีค่ะเชิญชิ
2: วหิวใจสนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: สายชิวฮิวใจขอบคุณด้วยค่ะยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: Superstar
1: เพลงนี้ชื่อเพลงว่า Superstar ค่ะจาก New Country นั่นเองนะคะมาร้องกันเอาไว้ค่ะในงานมหานครแคนิวาดนตรีแห่งภูสาศิลป์นะคะเมื่อวันที่21ธันวาคมปี2568ค่ะมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: คุณผู้ฟังขาวันนี้มีเรื่องราวที่อยากจะมาแจ้งให้ทราบกันนะคะมาเตือนกันค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะสำนักงานกสทช.รวบรวมสถิติการระงับบริการคมนาคมเดี๋ยวนะเอาใหม่อีกทีนึงสำนักงานกสทช.รวบรวมสถิติการระงับบริการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2569พบว่ามีการระงับหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมทั้งสิ้น 36,000

93เลขหมายและระงับข้อความสั้นหรือ SMS ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดรวม 12,835 ข้อความมาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับการกำกับดูแลบริการโทรคมนาคมเพื่อช่วยป้องกันและลดช่องทางที่มิจฉาชีพนำไปใช้หลอกลวงประชาชนไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความที่มีลิงก์ต้องสงสัยการหลอกให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือการนำหมายเลขโทรศัพท์ไปใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั้งนี้ค่ะสำนักงานกสทช.ยังคงเดินหน้าประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่องพร้อมมุ่งพัฒนามาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้มีความเข้มข้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้บริการโทรคมนาคมและลดความเสี่ยงที่ประชาชนจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพค่ะพักกันสั้นๆสักครู่เดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิบฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพ

0: ารสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: ยพิมดามหานคร
1: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะในช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกค่ะ 10:52 นแล้วคุณผู้ฟังคะร่วมสนุกตอบคำถามกันได้นะคะคิดคำถามออกแล้วค่ะเข้ามาตอบได้เลยทาง Facebook Live นะคะคำถามวันนี้ถามว่าเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใดในบ้านที่คุณอยากให้เป็นทรงกลมนะคะตอบมาได้อิสระเสรีเลยถึงแม้ในโลกแห่งความเป็นจริงมันอาจจะไม่มีเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้นะคะแต่ว่าเราอยากให้มันเป็นทรงกลมเหลือเกินนะคะตอบมาบอกมาได้เลยนะคะตอบมาทาง Facebook Live แล้วอย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังด้วยค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนี้นะคะชั่วโมงหน้าอย่าลืม1สายหน้าไมค์ด้วยค่ะใครอยากคุยสายหน้าไมค์โทรมาจองสายกันได้เลย022481366รถเมย์คนเก่งรอรับสายอยู่ค่ะทิ้งท้ายด้วยคาราบาวกับราชาเงินผ่อนค่ะชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา11นาฬิ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลเจ้าฟ้าสิริวัณวรีพระราชทานแจกันดอกไม้นายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดอายุครบ60ปีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่ากราบพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรี

0: ทีนารีรัตน์ราชกัญญาที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกศิวะพระมรทัตกรมวังผู้ใหญ่เป็นผู้อัญเชิญแจกันดอกไม้พระราชทานที่ทำเนียบรัฐบาลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ5รอบในปีนี้นับเป็นสิริมงคลอย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้วันที่13กันยายนตรงกับวันคล้ายวันเกิดอายุครบ60ปีของนายอนุทินซึ่งเกิดวันที่13กันยายน2509ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเตรียมแถลงการจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ความคืบหน้าที่กองปราบเช้าวันนี้นายโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ยังถูกควบคุมตัวไว้ที่ห้องขังกองปราบปรามเช่นเดียวกับนางสาวเอหญิงสาวคนสนิทซึ่งพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าวันนี้จะต้องสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนและนัดเจ้าหน้าที่ธนาคารเข้ามาตรวจสอบทรัพย์สินหลังจากเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ได้แยกกันเข้าตรวจค้นหลายจุดทั้งบ้านพักกุฏิของผู้ต้องหาทั้งสองคนซึ่งในกุฏิของนายโชติที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบทั้งทองและเงินสดหลายล้านบาทซึ่งความจริงทรัพย์สินเหล่านี้ควรอยู่ในบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อวัดหรืออยู่ในนามของวัดไม่ควรอยู่ในกุฏิส่วนตัวของอดีตเจ้าอาวาสซึ่งในเวลา 10:30 นจะแถลงรายละเอียดของทรัพย์สินที่ตรวจยึดเพิ่มเติมเมื่อคืนนี้ส่วนขั้นตอนดำเนินการกับผู้ต้องหาทั้งสองคนหลังจากจับกุมจับศึกและนำตรวจค้นเมื่อวานนี้ให้ความร่วมมือดีหลังจากนี้จะต้องสอบปากคำอย่างเป็นทางการอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ข้อมูลมากที่สุดส่วนการฝากขังผู้ต้องหาทั้งสองคนยังไม่ชัดเจนว่าจะฝากขังในช่วงบ่ายวันนี้ทันหรือไม่รำลึกวินาศกรรม11กันยายนเนื่องในวันครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรม11กันยายนในมหานครนิวยอร์กซึ่งเพิ่งเข้าสู่ช่วงค่ำก่อนวันครบรอบได้จัดการรำลึกด้วยการเปิดไฟส่องเป็นลำแสงขึ้นไปบนท้องฟ้าจากบริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งของอาคารแฟลต World Trade Center เพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับเหยื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีที่ร้ายแรงที่สุดในแผ่นดินสหรัฐกว่า 3,000 คนลำแสงคู่ของงานแสดง Tribute in Light ประจำปีเป็นผลงานประจำปีของสมาคมศิลปะให้มีรูปทรงคล้ายกับตึกแฝดที่ถูกผู้ก่อการร้ายจี้เครื่องบินมาพุ่งชนเหตุการณ์ครั้งนั้นยังทำให้เกิดผลกระทบด้านความมั่นคงไปทั่วโลกและทำให้เกิดสงครามในอัฟกานิสถานตามมาด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยพิมพ์ดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้1สายหน้าใหม่เขากำลังรออยู่แล้วนะคะทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับพี่เจเสียงหวาน
3: สวัสดีค่ะใครคะเนี่ย
4: ทางอยู่ทางเมืองสอนครับ
3: เดี๋ยวพี่ชื่ออะไร
4: นครเมืองเหนือครับ
3: พี่ชื่อนครทำไมพี่ชื่อยาวจังเลยอ่ะ
4: ครับนครเมืองเหนือ
3: เออพี่นครเมืองเหนือเหรอ
4: ครับ
3: เป็นชื่อหรือว่าเป็นฉายา
4: ฉายาเมื่อก่อนอยู่กรุงเทพฉายาเนี่ยครับ
3: อ๋อเป็นชื่อฉายาพี่นครเมืองเหนือพี่นคร

0: มึงเหนือฟังพิมพ์ดารู้เรื่องไหมคะหรือว่าเบาเสียงก่อนไหมวิทยุอ่ะ
1: ผมอยู่ใกล้มากเลยตอนนี้
0: อ่ะมันฟังรู้เรื่องอยู่เนาะ
1: คร
0: ับ ทำอะไรอยู่อ่ะพี่นครเมืองเหนือ
1: ไม่มีอะไรครับอยู่บ้านนอกไม่มีอะไรทำเลยทำนาทำไร่นี่แหละ
0: อ๋อแล้ววันนี้ต้องทำไหม
1: ไม่มีครับวันนี้
0: อ๋อวันนี้สบายสบายเออฝนตกนอนฟังเพลงเนาะ
1: ฟังก่อนอยู่กรุงเทพว่าใช้ฉายาทางวิทยุครับ
0: อ๋อก็เลยใช้ชื่อนี้
1: คร
0: ับ แล้วฟังอยู่ทางไหน
1: อ่ะรู้เพื่อนท่านได้ยินหรือว่านครเมืองเหนือยังอยู่หรอครับ
0: ยังอยู่นะใครที่เคยได้ยินฉายานี้เขายังอยู่หมายถึงยังมีชีวิตอยู่อย่างนี้เหร
1: อมีชีวิตอยู
0: ่นึกว่าหายไปไหน
1: แล้วก่อนนี้เพื่อนเยอะครับ
0: อ๋อแล้วก็หายไปเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: กลับไปอยู่บ้าน
1: ก็มัวหายไปเลย
0: อ๋อใช่ไหมก็เลยโทรมาบอกเพื่อนๆว่ายังอยู่นะ
1: เออคิดถึงก็โทรมาได้
0: นะคะได้เลยได้เลยนะวันนี้พี่นครเมืองเหนืออยากฟังเพลงอะไรคะ
1: บักเพียงครับของออโต้ครับ
0: ได้ค่ะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหม
1: มอบให้เพื่อนๆกับเพื่อนเก่าทุกคนครับที่ยังมีอยู่ครับ
0: นะคะแล้วกลับไปทำอะไรอยู่แม่ฮ่องสอน
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: ว่าไงนะอีกทีนึงสิพูดใหม่พี่นครเมืองเหนือยังอยู่ไหมยังอยู่นะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้ทุกคนนะครับให้น้องรถเมย์ครับพิเศษ
0: และให้รถเมย์เนาะ
1: ครับผม
0: ได้เลยนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพิมดาก่อนนะ
1: ครับ
0: ขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: ดูแลสุขภาพด้วยนะได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละขอเพลงบักเสียงมานะคะมาดูซิว่าสปาเรตชุดนี้เนี่ยจะมีบักอะไรกันบ้างนะคะเริ่มต้นที่เพลงนี้ค่ะ

าธุเด้อความหักเฮ็ดให้คนหนึ่งจมปลักเฮ็ดให้คนว่าโตคักกลายเป็นคนนกขี้หายแต่กับอีกคนหนึ่งยิ้มหน้าบานไปละไอชีวิตนี้บักหลายคนสิตายจังแม่นกู

0: มาด้วยกัน4บักนะคะบักนี่ภาษาอีสานแปลว่าอะไรแปลว่าผู้ชายอย่างนี้ป่ะนะคะ4บักด้วยกันค่ะวันนี้บักเซียงจากออโต้ธีรพงศ์ค่ะบักสมองน้อยจากพี่ดิดคิตตี้บักฮากู้จากน้องแบงค์ทัชนนท์นะคะแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยบักคนซั่วนะคะจากทิดแอมนั่นเองนะคะ4บักด้วยกันเลยค่ะพาเรทเพลงฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสี่พัก
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้รถไฟมารอคุณผู้ฟังอีกรอบแล้วค่ะหลังไมค์วันนี้โหมายากเลยจะทำให้เป็นจังหวะยังไงนะเนี่ยนะคะหลังไมค์นี่ชื่อยาวๆทั้งนั้นเลยนะคะเริ่มต้นกันที่พี่จิ๋ว8ริ้วพี่อัมพันธ์บางปูพี่สุนทรมหาสารคามพี่เหน่งบึงกลุ่มป้าใหญ่หนองแขมพี่วุฒิจังหวัดตรังก็35พระราม3พี่สุรศักดิ์หนองคายพี่หนุ่มโสดลูกศิษย์หนองกระทิงจากกุยบุรีจากประจวบพี่ป้าเห็นมายากนะป้านิดปากเกร็ดพี่อรุณปากเกร็ดพี่ไฟฟ้าขอนแก่นและพี่สันทนารังสีดนี่นะคะเป็นไงชื่อยากๆนั้นเลยเป็นไงวันนี้นะคะแล้วก็ทาง Facebook Live นะคะดูซิมีใครบ้างพี่แสงทวีเบบี้หงนะคะพี่ลำพึงมณีเขียวด้วยพี่สุรินทร์บูรณ์พี่ปรีชาธรรมนิยมนะคะพี่ปรีชา

0: บอกว่าบักแปลว่าคุณครับผมนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นภาษาอีสานเนี่ยคำว่าบักใช้เป็นคำนำหน้าชื่อผู้ชายที่มีอายุเสมอกันหรืออายุน้อยกว่าหรือว่าผู้ใหญ่บางทีก็ใช้เรียกเด็กผู้ชายด้วยความเอ็นดูอะไรประมาณนี้นี่ไปหาข้อมูลมาแล้วนะแล้วก็มีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะเสียเปียกนะคะเสียเปียกคนเดิมไงจะใครละนะคะพี่จิรพรบีมนะคะพี่เอกพลช่อขาวนะคะพี่สันทัศน์นะคะแล้วก็มีพี่สุริยุสมานอัคนีด้วยนะคะพี่นรีพรมลายนะคะมีพี่คุณแม่ประนมตามสั่งค่ะพี่นานอสังหาบ้านสวนจันทบุรีพี่เอชรานะคะแล้วก็พี่ลำพึงทักทายแล้วพี่สันทัศน์ด้วยนะคะพี่บัญชาสิมมานะคะพี่ทัชพลเท้านางพี่เทพยาผู้ประมาณพี่หนูเพียรพกากุลด้วยค่ะนะคะพี่หิรันนะคะพี่เอกพลช่อขาวพี่ชัยยาสีสายนะคะพี่ปรีชาธรรมนิยมบอกขอขึ้นรถไฟได้ครับนะคะนะคะเรียกแล้วขึ้นรถไฟมาได้เลยค่ะแม่ออยแม่อ้อยพี่ออยนะคะรังสิตบอกมาแล้วค่ะขบวนที่2พี่เรินเจริญบอกรอรถไฟอยู่ครับนะคะอ่ะครบหรือยังนะคะขึ้นมาครบหรือยังคุณแม่แก่นแก้วดำรงกิจมั่นนะคะแล้วก็พี่เทพยาผู้ปรับมานักทายแล้วพี่แก้วมณีศรีอาชาน้องพี่ด้วยนะคะมีประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังนะคะในชั่วโมงที่2รถไฟออกก่อนนะเอาละค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดจากวงฟูมาฝากกันด้วยพี่สวัสดิ์พี่สวัสดิ์เรียกแล้วนะขึ้นมาพี่กนกวรรณด้วยนะคะหลายๆคนก็เพิ่งจะพิมพ์มาเนาะนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดจากวงฟูมาฝากเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: แวะรับแม่ตามินบุรีแป๊บหนึ่งนะคะคุณแม่ปฐมานะคะไปด้วยค่ะลูกพิมดาขึ้นมาได้เลยค่ะคุณแม่

0: พลงนี้ชื่อเพลงว่าเก็บทรงนะคะจากวงฟูค่ะอัลบั้ม Sound of Highland นะคะสังกัด Genie Records ค่ะคำร้องทำนองได้พี่ประเมศเมืองสันเทียเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงโดยวงฟูนั่นเองนะคะใครที่ชอบเพลงแนวๆนี้เนี่ยก็ขอกันเข้ามาได้เลยนะคะทุกช่วง DJ จอกยูฮิตต้องขอขอบคุณด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านสอง
1: จอกยูฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: ไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหากวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองขอบคุณครับ
1: มหานครแฟมิลี่
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: โพลซ่าร
5: ู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

0: ยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: าเจ้ากะสีแพ้แว่ดังเจ้านี่กะสีแหมแหมสีผิวสีพันธุ์ของเธอกะสีผิวแหล่แหล่ฟังคำเบากะเว้าเก่งคักแน่โอ้ยคอยละละมักเจ้าจนหัวใจหมดทางแก่ละละแม่สาวปากแป้อยากได้เจ้าไปเลี้ยงแม่คอยนี่ล่ะสิพาเจ้าไปกินลาบแง่เด้อแม่สาวปากแป้
1: กินเป็ดบ่เนาะ

หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตกันต่อนะครับเดี๋ยวมีสัมภาษณ์พูดคุยนะฮะกับศิลปินสาวสวยนะกับพี่ฝนศิลารัตน์นะฮะเดี๋ยวติดตามกันต่อได้เลยนะครับเฮียฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะครับวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับมิติที่ศูนย์นะครับพี่เล็กรัชเมศกับน้องจิ๋วสกุลชัยนะจ๊ะและเดี๋ยวคืนนี้เจอกัน2ทุ่มนะจ๊ะรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงขณะนี้เวลา16นาฬิกา

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีแถลงคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นย้ำคดียังไม่จบเมื่อเวลา 14:00 นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีทุจริตการจัดสอบท้องถิ่นพ.ศ. 2568โดยย้ำว่าคดีนี้ยังไม่สิ้นสุดอยู่ระหว่างดำเนินการขยายผลในทุกรูปแบบการดำเนินการที่เสร็จสิ้นเป็นเพียงส่วนของกระบวนกระทรวงมหาดไทยโดยมีการแจ้งชื่อทั้งหมดไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพิกถอนผู้ที่มีคะแนนผิดปกติออกจากตำแหน่งขณะที่การดำเนินคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นมีการทำงานที่กว้างกว่านั้นมากผลจากการบูรณาการความร่วมมือของ7หน่วยงานทำให้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะที่สำนักงานปปง.อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมทั้งประสานข้อมูลและพยานหลักฐานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงและขยายผลการดำเนินคดีต่อไปโดยเบื้องต้นได้จับกลุ่มผู้ต้องหาหลายรายแล้วและจะมีการดำเนินการขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่องโดยจะเห็นได้ว่าวันนี้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินแล้วกว่า320ล้านที่ได้ดำเนินการจนถึงปัจจุบันหากพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของบุคคลใดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปคนบ้านเจ้าหน้าที่ DSI หลังถูกจับเอี่ยวนายกเฮงช่วยโกงสอบท้องถิ่นพบเพิ่งซื้อบ้านหรูราคา20ล้านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจบก.ปปป.นำคนบ้านของ2เจ้าหน้าที่ DSI ที่เกี่ยวข้องกับนายประวิตรหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยในข้อหาเรียกรับเงินโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้จุดแรกที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นคือบ้านพักของผู้ต้องหาย่านเทิดราชัน27ก่อนพบเอกสารที่ทำให้ทราบว่าผู้ต้องหามีบ้านพักอีกหลังจึงนำไปสู่การเข้าตรวจค้นบ้านพักอีกแห่งย่านดอนเมืองซึ่งเป็นบ้านพักหรูเพิ่งซื้อใหม่ราคา 19-20 ล้านบาทภายในบ้านยังอยู่ระหว่างการตกแต่งต่อมาพลตำรวจตรีจรูญเกียรติได้เดินทางมาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเปิดเผยว่าเบื้องต้นมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงนายกเฮงส่วนรายละเอียดรอการแถลงข่าวเวลา 16:00 นขณะที่เจ้าหน้าที่นำตัวนายอนุรักษ์ที่จับกลุ่มได้ที่บ้านพักภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาถึงยังอาคารพิทักษ์สันติกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายอนุรักษ์พยายามวิ่งหลบผู้สื่อข่าวและไม่ตอบคำถามสื่อแต่อย่างใดด้านกระทรวงยุติธรรมได้สั่งการให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการตามระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยทันทีกรณีเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษทั้ง2รายโดยให้พิจารณาดำเนินการให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างโปร่งใสและปราศจากข้อครหายืนยันว่าไม่มีนโยบายปกป้องหรือช่วยเหลือผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยโครงการสร้างความตระหนักรู้การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบมีจริยธรรมโดยสดช.
3: AI ที่ดีไม่ใช่แค่ทำงานได้รวดเร็วหรือแม่นยำแต่ต้องโปร่งใสสามารถอธิบายและตรวจสอบการทำงานได้เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและไม่กีดกันคนบางกลุ่มและเมื่อเกิดผลกระทบต้องมีผู้รับผิดชอบพร้อมตรวจสอบแก้ไขและเยียวยาร่วมกันพัฒนาและใช้ AI อย่างมีจริยธรรมตามแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วย

0: ารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10%ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: นทน
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า
3: อันหนึ่งผลงานเพลงครับผมต้อนรับต้นชั่วโมงนี้รองเท้าหน้าห้องสายันนิรันดร นะครับเชฟพงษ์เจนีแนะนำเข้ามาทาง SMS 4689400กับช่วงเวลาของฮิตมาราธอนครับก็ต้องขอบคุณพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อด้วยนะก็วันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อท่านใดอยากเพิ่มเติมเพลงไหนฝากเพลงทิ้งเข้ามาได้ทุกช่วงเลยนะครับทุกช่องทางนะครับซึ่งวันนี้ครับผมเราก็มีศิลปินสาวสวยแต่อีกสักครู่เราจะมาพูดคุยกับศิลปินสาวสวยคนนี้บอกได้เลยว่าผมคิดถึงแล้วก็ตื่นเต้นมากเมื่อคืนแทบจะนอนไม่หลับเลยทีเดียวเพราะว่าโอ้โหไม่ได้เจอพี่คนนี้เนี่ยนานนับแบบเป็น10ปีจริงๆนี่เขาแบบไปโด่งดังร่ำรวยแล้วก็ลืมน้องเดี๋ยวอีกสักครู่เรามาพูดคุยกับพี่ฝนศิลารัตน์นะฮะเดี๋ยวมาฟังเพลงนี้กันก่อนบินลาดินครับ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิบฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้า

0: ่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกรรชัย
1: สิงระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็ก
2: พาวซ่า

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: มาทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันนะครับกับช่วงเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะหลายท่านก็แนะนำเพลงมาเพียบเลยเช่นกันนะครับแต่ชั่วโมงหน้ายังอยู่ต่อกับโอ๊ตคณิตนะครับก็ยังคงเพิ่มเติมกันได้อยู่นะวันศุกร์สุดสัปดาห์อยากฟังเพลงแนวไหนอะไรยังไงก็แวะมาบอกกล่าวกันได้อยู่นะจ๊ะมาทิ้งท้ายครับงั้นจากพี่แจ้ดนุพลแก้วการเพลงนี้มอบให้ทางไลฟ์สดสักหน่อยแล้วกันนะครับเทวดาเดินดินครับ

0: ขณะนี้เวลา18:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุม

0: ชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
1: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบแปดตุลาการสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วครับ11กันยายน2569นะครับอยู่กับพี่ไพศาลบังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
4: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับก็พบกันวัน
3: ศุกร์ครับ
4: วันทำงานส่งท้ายสัปดาห์นะครับ
3: ครับก็มาพร้อมฝนแล้วก็เลิกงานเดี๋ยวฝนหนักเลยฮะอสมทเนี่ยมันสักครู่เนี่ยตก
4: ผมมาเช้า
3: ครับ
4: แล้วก็หลังจากมาตอนช่วงเช้านะก่อนจะออกทำงานกันเนี่ยนะ
3: ครับ
4: ประมาณสัก6โมงเช้าถึง7โมงอ่ะแล้วหลังจากนั้นพอหยุดก็แดดออกตลอดทั้งวันเนี่ย
3: ครับ
4: แดดเปรี้ยงเลย
3: ใช่กลางวันแดดออกอสมทก็เปรี้ยงเลยฮะ
4: ก็แต่ว่าเขาบอกว่ามันจะมีฝนถึงวันที่13ใช่ไหม
3: ครับ
4: ร่องมรสุมนะเรื่องข่าวดังข่าวสมีโชติ
3: ครับ
4: วัดพุทธไทยสวรรค์สรุปว่าศาลอนุมัติฝากขังแล้วก็ไม่ให้ประกันตัวนะ
3: ก็โอ้โห
4: ทั้งสมีโชติทั้งศรีกา
3: ครับ
4: ศรีกาเอ๋ทั้งสองคนเลย
3: เห็นทรัพย์สินไหมครับพี่เพศา
4: ไม่ได้ประกัน
3: โอ
4: ้
3: โห
4: รวมๆแล้วเห็นบอกว่าสองคนรวมๆแล้วเท่าที่เบื้องต้นเนี่ย700กว่าล้าน
3: ใช่ครับ700กว่าล้าน
4: 700กว่าล้านนี่คือผมเข้าใจว่าเขายังไม่ได้ไปรวมไอ้พวกที่ดินพวกทรัพย์สินนะ
3: ฮะครับ
4: แต่คือจะมีเอกสารสิทธิ์แล้วล่ะ
3: ครับ
4: อย่างซีกาเอเนี่ยเห็นว่าไปซื้อบ้านชั้นหลังจากล้มละลายมาปั๊บพอพ้นล้มละลายปั๊บ
3: รวยขึ้นทันตาเห็นเลย
4: รู้จักกับสมีโชตินี่ก็โอ้โหซื้อบ้านสองหลังเลย
3: ครับ
4: แล้วก็ซื้อรถ Fortuner
3: ฮะ
4: แม่ก็คุยกับพอเพื่อนบ้านก็บอกโอ้ยแม่เขาเป็นคนชอบคุยโชว์อยู่แล้ว
3: ครับ
4: เขาบอกเลยลูกเอาเงิน1ล้าน4แสนไปสดๆไปซื้อมันเลย
3: ไม่
4: Fortuner ป้ายแดง
3: ไม่มีรายได้ประจำมีทาวน์เฮาส์2หลังมูลค่า4ล้านFortuner เนี่ยนะ1คันเงินฝากธนาคารกว่า5ล้านนะอันนี้คืออำพรางการถือครองนะครับในชื่อของลูกสาวนะโอ้โหชนิดที่ว่าพอหลุดจากล้มละลายมารวยทันตาเห็นนะครับ
4: ก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะ
3: ครับ
4: เคยแต่งงานแล้วก็มีลูก3คน
3: ครับ
4: ลูกสาว2ลูกชาย1ลูกชายเป็นคนเล็ก
3: ครับ
4: แม่ของศรีกาเอ๋เนี่ยเล่าให้เพื่อนบ้านฟังว่าลูกชายเนี่ยไปอยู่กับพ่อก็ไปมีเมียภรรยาใหม่แล้ว
3: ครับ
4: ลูกชายไปอยู่กับพ่อส่วนลูกสาวเนี่ยก็ฝากแม่เลี้ยงฝากยายทำหน้าที่เลี้ยงแล้วก็ซื้อบ้านเนี่ยก็ตัวเองก็หลังที่สองเนี่ยเห็นว่าในหมู่บ้านหรูนะเป็นหมู่บ้านปิดตำรวจยังเข้าไปไม่ได้ต้องขอหมายคนถึงเข้าไปได
3: ้ครับ
4: ก็ให้แม่อยู่กับลูก
3: อ๋อตัวเองอยู่ทาวน์เฮาส์เก่าๆงั้นเหรอ
4: ตัวเองก็อยู่ทาวน์เฮาส์แต่ว่าไอ้บ้านที่ซื้อเนี่ย
3: ครับ
4: ที่เพิ่งซื้อในหมู่บ้านหรูอันนั้นคงไม่ใช่ทาวน์เฮาส์คงเป็นบ้านหลัง
3: ครับ
4: ผู้สื่อข่าวก็ไปถ่ายแต่หน้าหมู่บ้านก็พอดูแล้วว่าน่าจะเป็นบ้านหลังนึงก็ต้องมี8ล้าน10ล้าน
3: ฮะครับ
4: เดี๋ยวนี้นะถึงบ้านระดับเนี้ยครับ
3: ครับก็ไทม์ไลน์ของคดีเนี่ยสีกาเข้าไปอยู่ที่วัดปี50ครับไปเป็นโยมอุปถาทราบเพียงว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่ปี62ก่อนที่จะปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลายปี65แล้วหลังจากนั้นก็มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นนะทั้งที่ไม่ได้ทำมาหากินอะไรเนี่ยอันนี้แล้วก็นี่แหละครับ คนใกล้ชิดเขาพูดเก่งไงคุยเก่งอ่ะรวยอย่างง้วนรวยอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยพี่พิสารวิธีการยักยอกของเขาทำยังไง

0: นะพฤติกรรมของสมีโชตินะนะครับเวลามีคนมาทําบุญก็จะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในชื่อวัดแล้วก็ยังเงินก็ยังอยู่ที่บัญชีของสมีโชตินี่แหละฮะไม่ได้เข้าไปที่วัดครับแต่เข้าไปบัญชีส่วนตัวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งตํารวจเนี่ยได้มีการไปตรวจสอบในเรื่องนี้แต่เมื่อวานแล้วนะฮะว่ามันเชื่อมโยงใครบ้างทั้งกทม.ปทุมอยุธยาบุรีรัมย์จากการตรวจค้นทรัพย์สินเนี่ยเดิมที่คาดว่ามีประมาณสัก215ล้านนะมีเงินสดสกุลไทยแล้วก็ต่างประเทศ138ล้านมีทองคําแท่งทองรูปพรรณน้ําหนักกว่า1,000 บาทนะมูลค่าจะไอ้เพราะทองเนี่ยนะครับ70ล้านนอกจากนี้ก็ยังมีพระเครื่องโฉนดที่ดินสมุดบัญชีอีกหลายรายการพระเครื่องอะพี่เภสัชถ้ายังไม่มีเรื่องฉาวนี่นะมูลค่ามันมากกว่านี้เยอะนะฮะไอ้ตอนนี้ที่ตีไปเนี่ยก็คือตีเฉพาะมูลค่าทองคําครับ
1: ถ้าเป็นโลหะอย่างอื่นหรือว่าเป็นเนื้ออย่างอื่นไม่มีราคาก็ไม่มีราคา
0: ไม่มี
1: แต่ถ้าเป็นทองคําก็มีราคาตามราคาทอง
0: ครับโอ
1: ้ก็แล้วแต่ว่าใช้ทองผสมมากน้อยแค่ไหนนะ
0: เมื่อวานนี้ผมคุยกับแหล่งข่าวนะฮะจะคุยเรื่องอื่นประเด็นอื่นสัมภาษณ์ประเด็นอื่นแหมคุยนอกรอบให้ฟังนะครับบอกว่าเพื่อนผมไปเช่ามา5 ล้านบาทนะไอ้เหรียญเนี่ยพี่เมษานแล้วกำลังจะปล่อยเดือนธันวาคมเนี่ยดิวราคากันเรียบร้อยแล้ว5.5 ล้านกำไรบ่อ500,000ตอนนี้ฮะขายได้เฉพาะราคาทองคำครับ
1: คือขายไปทองคำเอาไปชั่งดูน้ำหนักก็ยังไม่รู้นะว่าจริงๆเนื้อทองมีเท่าไหร่
0: กี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะ
1: เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วที่เขาเอามาทำเป็นวัตถุมงคลเนี่ยเขาจะผสม
0: ครับ
1: เพื่อให้เนื้อมันมีความแข็ง
0: ครับ
1: ถ้าเป็นทองล้วนๆทองเปอร์เซ็นต์เยอะๆเนื้อ
0: มันอ่อนใช่ครับ
1: เนื้อจะอ่อน
0: ครับ
1: ขึ้นรูปยา
0: สร้อยคอทองคำก็65ไงใช่ไหมฮะทองคำแต่ถ้าเกิดทำเป็นเหรียญอาจจะมีทองลงทองแดงหรือว่าโลหะอื่นผสมมากกว่านะ
1: ใช่ก็ดูต้องดูว่าเนื้อทองสุทธิเท่าไหร่เอาไปหลอมส่วนใหญ่ก็เป็นหลอม
0: ใช่ฮะ
1: หลอมเสร็จมันก็จะแยกออกได้หมด
0: ครับไอ้เส้นเงินหลักๆเนี่ยมัน2เส้นใหญ่นะฮะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในการจัดซื้อวัตถุมงคลนี้ที่2.8 ล้านแล้วก็ออกใบอนุโมทนาบัตรสำหรับเงินบริจาคบำรุงวัดอีก89 ล้านทั้ง2ส่วนรวมกัน92 ล้านแต่ว่าไม่ได้เข้าวัดไงพี่เมษานเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบนะก็พบว่าไม่ได้อยู่ในบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียว
1: มีทั้งเงินทำบุญแล้วก็เงินซื้อวัตถุมงคล
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งล้วนแล้วจริงๆแล้วต้องเข้าวัด
0: เข้าวัดใช่ครับ
1: อันนี้ท่านเอาเข้ากระเป๋า
0: ครับ
1: แล้วก็เห็นว่ากำลังตั้งมูลนิธิก็เอาเข้ากระเป๋าอาจจะไม่สะดวกแต่ว่าเอาเข้ามูลนิธิมูลนิธิมันก็ไม่ใช่วัดอะครับ
0: ถูกต้องฮะมีคน 2-3 คนเป็นผู้เซ็นเงินออกจากมูลนิธิได
1: ้สั่งเนี่ยเอาเงินไปทำนู่นทำนี่ได
0: ้โอ้ที่สมีเดินทางนี้กันหมดเลยนะฮะ
1: ก็คงมีคนแนะนำแหละว่าเป็นวิธีที่จะอะไรยักยอก
0: ได้ง่ายใช่ครับ
1: อ้างว่าเราเข้ามูลนิธิเพื่อเอามาใช้จ่าย
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าเข้าเป็นของบัญชีของวัดมันต้องโอ้โหกว่าจะเบิกกว่าจะเอามาทำนู่นทำนี่มันต้องมีขั้นตอนยุ่งยาก
0: ครับ
1: เปิดว่าจะต้องสร้างต้องซ่อมต้องทำอะไรด่วนนะ
0: พอสมัครทำ
1: ก็เป็นเรื่องไอ้เทคนิคเขาแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ที่ชัดๆเลยก็คือไม่ใช่เทคนิคเอาเข้ากระเป๋าตัวเอง
0: ครับทื่อๆ
1: เจ็บเงินสดเยอะนะ
0: โอ้โหอยู่ในกุฏิ
1: เงินสดเนี่ย130 กว่าล้าน
0: ก็นับจนเครื่องพังอ่ะพี่เวสารเอาไป4 เครื่องเครื่องนับ
1: ไอ้ที่แรกผมก็นึกว่าข่าวโจ๊กหรือเปล่า
0: ครับ
1: นับโอ้ทุกคนร้อยกว่าล้านเป็นไปได
0: ้ก็ร้อยกว่าล้านเนี่ย1 ล้านก็คือ1 กิโลอ่ะคิดดูสิครับนับตั้งที่กี่ร้อยกิโลอ่ะเครื่องมันร้อนจนพัง
1: ชาวบ้านสีกาก็สีกาเอ๋ที่เงินสดก็3 ล้านกว่าใช่ไหม
0: ครับ
1: ทองก็น้ำหนักรวมๆแล้วอีกประมาณรวมแล้วก็ประมาณ9 ล้าน
0: ครับครับโอ้โห
1: พอแล้วก็ยังมีโฉนดที่ดินมีอะไร
0: ครับ
1: เฉพาะของสีกาเอ๋นี่เข้าใจว่าสองรวมแล้ว200 กว่าล้านของเจ้าหลวงพ่อนี่ก็ประมาณ500รวมแล้ว2 คนเนี่ย
0: 700
1: สองคู่สวาทนี่ก็จะประมาณ700 กว่าล้าน
0: โอ้โหแล้วคือกรรมมันตามทันจริงๆนะเพราะว่าลูกศิษย์ที่เขาไปแจ้งเนี่ยที่ตำรวจเข้าไปจับเนี่ยนะฮะไปเวลาปกติเนี่ยแทบจะไม่ได้หลักฐานได้เลยนะเพราะว่าทางสมีเนี่ยเขามีกล้องวงจรปิดคอยดู
1: ระแวดระวัง
0: ใครมาเนี่ยนะฮะตอนเช้า

0: แต่ฉันเพลินไปหน่อยไม่ทันตั้งตัวเจ้าหน้าที่บุกถึงเลยฮะโอ้แล้วก็ก
1: อ
0: ่อนหน้านี้มันน่าจะมีลูกศิษย์ที่เขาคงจะไม่ลงรอยกันเรื่องผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าหรือมันขัดอะไรกันอยู่ข้างในอะฮะไอ้กล้องที่เขาถ่ายออกมาเห็นไหมพี่ไพศาลมันอยู่บนเหมือนคล้ายๆหลังคาเลยอะดูยังไง
1: ค
0: ก็
1: ื
0: ดู
1: อ
0: ไม่ออกฮะ
1: ผมเชื่อว่าถ้ามันเป็นเรื่องเงินเนี่ยมันคือขัดกันเรื่องเงินนี่แหละ
0: ครับ
1: เพราะว่าคงจะไม่ใช่เพราะว่าผมก็คิดว่าถ้าเล่นกันแรงขนาดนี้อาจจะไม่ใช่ว่าไม่เอาเงินเข้าวัด
0: ครับ
1: เป็นไปได้ว่าไม่มีแบ่งเลย
0: ไม่ลงตัวเลย
1: ไปแต่ตัวเองกับไปสีกาไปสายตัวเองหมดไม่มาทั้งลูกศิษย์เลย
0: ที่ผ่านมาดำอะไรลักษณะนี้ไอ้บนโต๊ะกินข้าวเนี่ยผมไม่ว่าผมไม่ตำหนิผมไม่แจ้งผมไม่ร้องเพราะทุกอย่างมันยังสมประโยชน์กันหรือไม่
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: ก็ต้องรู้อยู่ว่าไม่รู้จะตั้งกล้องแอบเอาไว้ทำไมก็ต้องรู้อยู่ว่ามีเรื่องสาวโชว์พวกนี้ด้วย
0: โอ้โหนี่นึกภาพนะ
1: แต่ก็รู้ว่าต้องคนในมากนะเพราะว่าสังเกตไหม
0: ครับ
1: เขาไปดูนะกล้องวงจรปิดนะ
0: แต่ละมุมฮะ
1: เป็นร้อยตัว
0: ครับ
1: ติดรอบวัดเลย
0: เจ้าตัวยังไม่รู้เลยนะฮะว่าในกุฏิเนี่ยมีคนเอาแอบเอาเข้าไปใส
1: ่แล้วนี่มันไม่ได้อยู่ในวงจรที่ตัวเองตั้งติด
0: ใช่ใช่ใ
1: ช่ติดตั้ง
0: ตัวอยู่รอบหมด
1: ในห้องเนี่ยก็จะมีจอมอนิเตอร์นะ
0: ครับ
1: คนก็สังเกตเวลามีญาติโยมมาเนี่ยญาติโยมนั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยแต่ตัวจะมองเงยหน้ามามองจอดูตลอดเพราะจอมจะแบ่งเป็นช่องเล็กอ่ะ
0: ครับใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วอยู่นั่งตั้งอยู่ใกล้เลย
0: ครับ
1: เป็นจอใหญ่ใช่ไหมจอขนาด40กว่านิ้วอ่ะแล้วก็แบ่งเป็นช่องเล็กช่องเล็กช่องเล็กพวกนี้จับภาพหมดแล้วตั้งแต่หน้าวัดตรงศาลาการเปลี่ยนบริเวณเนี่ยคือเห็นหมดอ่ะ
0: ก็เหมือนศูนย์รปภ.ของแต่ละองค์กรเนี่ยจะเป็นอย่างไร
1: จะเห็นหมด
0: ครับ
1: ระแวดระวังมาก
0: แต่ไอ้ในห้องเนี่ย
1: ไอ้นั่นไอ้กล้องที่นั่นน่ะดูแล้วลักษณะมุมเนี่ยก็เป็นกล้องดักแอบเพราะว่ามันจะมีไอ้ภาพที่เป็นโฟกัสเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่ามันต้องไปแอบบังๆคนที่อยู่ต่ำมองไม่เห็น
0: ตอนไปติดสิพี่ไพศาลคงลักษณะว่าหลวงพ่อนี
1: ่ก็ต้องนิมนต์
0: นิมนต์หน่อยไปนิมนต์ข้างนอกหน่อยแล้ว
1: คือต้องคนอยู่ข้างในอ่ะ
0: ครับ
1: ต้องเป็นคนอยู่ข้างในก็วันนี้เห็นมีนายตำรวจที่เขาปลอมเป็นสายลับเข้ามาให้สัมภาษณ์สื่อใช่ไหมอันตรวจโทรอะไรนะเขาบอกว่าก็ไม่ถึงขั้นกับต้องปลอมเปิมอะไรมากหรอกครับผมก็เป็นคนที่ศรัทธาจตุคามอยู่แล้วเป็นคนนครศรีธรรมราช
0: ครับ
1: คราวนี้ที่วัดนี้เขาก็โด่งดังเรื่องจตุคามเนี่ยผมก็สนใจอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยกับหลวงพ่อโชติเนี่ยผมก็ไปมาหาสู่ท่านอยู่ไปรู้จักท่านเป็นอย่างดีอ่ะท่านก็รู้จักว่าผมเป็นตำรวจก็ไปก็ไปก็ถือโอกาสพอมีคนมาให้เบาะแส
0: ครับ
1: มีคนมาให้เบาะแสเรื่องว่าท่านยักยอกเงิน
0: ครับ
1: ก็พยายามจะไปหาทางสื่อก็ไปพบไปอะไรเงี้ยนะจนกระทั่งเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่จะจับกลุ่มเนี่ยคนที่แบบคนที่ให้ข้อมูลซึ่งเป็นคนใกล้ชิดเนี่ย
0: ครับ
1: เอาภาพในกล้องวงจรปิดที่เขาแอบถ่ายใส่ทำได้มาให้2คลิปตำรวจคนนี้เขาบอกผู้สื่อข่าวนะบอกว่าผมได้รับมา2คลิปก็โอเคชัดอย่างนี้อาบัติแน่นอน
0: โอ้มาจริงๆไม่ต้องขานด้วยฮะว่าขอลาสมณเพศนะฮะเพราะมันขานไปแล้วครับ
1: ครับแล้วคนนี้ก็มีเรื่องบัญชงบัญชีก็ตรวจก็โป๊ะเช๊ะหมดละขออำนาจศาลออกหมายจับก็ลุยเลยแต่คนนี้ก็บอกเอ้า2คลิปอะไรทำไมเห็นออกมาเยอะเขาบอกที่เราได้จริงๆตำรวจที่เราได้จริงเราได้แค่2คลิป
0: ครับ
1: แต่ที่มันออกมาที่มีบนตรงบนโต๊ะอะไรต่างๆนี่มันมาจากไหนตำรวจว่านะก็บอกโอ้โหทำไม
0: พลั่งพลูออกมาใช่ไหม
1: มันออกมาเยอะมากเหลือเกิน
0: ครับ
1: อาจจะพูดทำนองว่าไม่ได้มาจากพวกเราตำรวจนะ
0: ครับ
1: สงสัยจะมาจากนี่แหละสายลูกศิษย์ที่
0: ขัดกันนั่นแหละ
1: ที่หักหลวงพ่อนั่นแหละ
0: ครับ
1: ก็ให้ตำรวจแค่2คลิปแต่ให้ไอ้เพจต่างๆก็เต็มปึ๊บเลย
0: เต็มแม็กเลยครับประมาณนั้นเลยโอ้โหแซวกันชนิดที่ว่าเจ้าหน้าที่กองปราบ
1: ตำรวจเขาว่าอย่างนั้นนะตำรวจเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าคนจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่
0: เขาต้องเอาโต๊ะมาพี่เวสันแบกโต๊ะมาที่กรุงเทพอะเห็นไหมครับ แล้วสุดท้ายเนี่ยต้องทำ

0: ลายโต๊ะนี้นะครับ
1: มันตำรวจเขาก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นพยานหลักฐานอะไรนี่เพราะว่าเรื่องไอ้เสพเมถุนอะไรเนี่ยมันไม่ได้มีความผิดทางอาญาบ้านเมือง
0: ครับ
1: ก็เป็นความผิดปาราชิ
0: ก
1: ของพระสงฆ์ท่าน
0: ครับ
1: ก็ต้องห้ามบวชอีกตลอดชีวิตอ่ะถ้าต้องปาราชิกนะ
0: ครับ
1: แต่ในทางคดีไม่มีในทางคดีมีแต่เรื่องเนี่ย
0: ยัก
1: ยอกฟอกเงินนี่แหละ
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะในฐานะที่เป็นเจ้าว่าก็เป็นเจ้าพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยย
0: ัก
1: ยอกเงินหลวงอ่ะพูดง่ายแต่ว่ากรรมการวัดเนี่ยเขาบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นไอ้ของที่อัปมงคล
0: ครับ
1: นะเอาไว้ในวัดมันก็
0: เดี๋ยวคนจะมาตามรอย
1: มันก็จะมีแต่ความเสื่อม
0: ครับ
1: ก็เลยขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนำออกไปซะตำรวจก็เลยจะต้องหาทางไปทำลงทำลายไป
0: โอ้โหแล้วก็ดูในโลกโซเชียลสิฮะทุกคนเล่นเรื่องนี้กันหมดเลยอ่ะหาซื้อได้ที่ไหนโต๊ะหนักหรือไม่แล้วก็โอ้โหคงทนแข็งแรงหรือเปล่าขาก็ไม่ใหญ่
1: ก็ตำรวจก็เห็นยกเข้าไปในสำนักงานอ่ะ
0: ครับ
1: มีบางคนก็บอกเอ้ยของพวกนี้มันของอัปมงคลนะไปไว้ที่ไหนก็เสียผมก็เลยว่าตำรวจรีบเอาไปทำลายนี่จะไปทำอะไรที่ไหนก็ทำไป
0: ครับ
1: ดีที่สุดก็ทำลาย
0: ทำลายฮะโอ้
1: จะไปเพราะฉะนั้นมันก็ไปคนก็ไปเปลี่ยนมือไปก็ไปเที่ยวเอาไปหากินกันต่อใช่ไหม
0: โอ้แต่นี่อาจารย์จตุรงค์ขอร้องเลยอย่าทำลายโต๊ะทิ้งเลยเสียดายของดีของคงทนเนี่ยมันเป็นเวล่าก็จริงแต่ว่ามันเป็นของดีนะมันไม่ได้มีความผิดอะไรเลยนะฮะสำหรับโต๊ะตัวนี้ครับ
1: ใ
0: ช่ไหมล่ะฮะ
1: ก็มองในมุมนั้นก็มุมนั้นแต่ว่าถ้าข่าวกำลังร้อนอย่างเงี้ยผมว่าไอ้โต๊ะไปอยู่ตรงไหนคนก็แห่ไปดูกัน
0: ครับใช่ครับใช่ครับ
1: มาลงในคลิปคนก็แห่มาดูมันจะกลายเป็นเรื่องธุรกิจกันไปซะอีก
0: ก็โอ้โหเมื่อวานนี้นายกที่โดนแซวพอสมควรเลยท่านก็คล้องจตุคามเนี่ยฮะ
1: นายกวันนี้เห็นว่าให้สัมภาษณ์ใช่ไหม
0: ก็มันเวิร์กนะนายกบอกอย่างเงี้ยครับ
1: เหนือดวงอะไรเนี่ยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับมันก็เวิร์กนะถ้าคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้เราก็เชื่อในสิ่งที่ดีเวลาพับปลูกเสกวัตถุมงคลต้องใช้เกจิเป็นคณะไม่ใช่แค่ไอ้ส
1: มิ
0: โชตอย่างเดียวนะฮะใช่ครับก่อนจะยืนยันของศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เอาไว้นะฮะเพื่อให้สิ่งชั่วร้ายมันออกไปถ้าเรามีจิตใจที่สุจริตมีจิตใจที่ดีจะไม่มีสิ่งชั่วร้ายอยู่ในตัวเรานะฮะก็เหมือนกันครับพระที่ประพฤติผิดนะลักษณะนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเฉพาะตัวบุคคลเราต้องอิงเรื่องของหลักศาสนาหลักธรรมคำสอนครับไอ้ตรงนี้มันคงทนอยู่แล้วมันชัดเจนตามหลักวิทยาศาสตร์อยู่แล้วแต่ว่าคนที่มันมาทำให้แปดเปื้อนไปคือตัวบุคคลไงพี่ไพศาล
1: ก็ถ้าจริงอย่างนั้นก็ขอให้นายกช่วยแขวนมาโชว์ให้ดู ผมคิดว่านายกก็ต้องพูดอย่างนั้นแหละ
0: ครับ
1: จะไปพูดให้ตัวเองรู้สึกเหมือนกับว่าถูกหลอกมาซื้อถูกหลอกมาเช่าได้ไงใช่ไหมแล้วก็ถูกหลอกกันทั้งนั้นแหละ
0: ก่อนหน้านั้นตอนเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามไปสัมภาษณ์ปลัดในห้องทำงานนะพี่เบสานจะมีรูปพระอยู่รูปหนึ่งนกใจตั้งบูชาไว้อย่างดีเลยนะแต่พอเจอไปข่าวเสพเมถุนบนหัวเรือนะไปสัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งไม่เหลืออยู่แล้วตรงนั้นนะครับ
1: ใช่
0: หายไปในบัตรดนเลย
1: ครับก็แต่ก่อนไงหลายคนก็นับถืออะไรนะที่เป็นสมีชื่อดังว่ารูปหล่อ
0: ครับนั่นแหละครับนั่นแหละองค์นั่นแหละครับ
1: อ๋อนั่นนะ
0: ครับ
1: รูปคนเอาโอ้โหรูปขยายซะใหญ่โตเลย
0: ใช่ใช่แล้วคือตอนนั้นเนี่ยจุดเด่นจุดแข็งของท่านก็คือ เทศไพเราะเสียงเพราะ
1: ครับ
0: โอ้โหคนแห่กัน
1: เดี๋ยวพักกันก่อน
0: ครับครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
2: เตือนภัยขณะนี้หน่วยงานภาครัฐไม่มีการส่ง SMS หรืออีเมลที่แนบลิงก์หากได้รับข้อความหรืออีเมลที่อ้างเป็นหน่วยงานรัฐและมีลิงก์ให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพอย่า กดลิงก์เด็ดขาดแจ้งเบาะแสหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างมายังสายด่วน1111กด87ทันทีไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์มีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง
3: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึง

0: บนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: นาฬิกา 22 นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับแม้คุณมีศักดิ์คุยเข้ามานะประเด็นสันเขื่อนหรือเปล่าไม่ใช่ครับอันนี้อุ้ยอันนี้ยุคแรกๆเลยครับตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะฮะตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วครับก็เรื่องในการแก้ไขปัญหาเนี่ยสำนักพุทธก็ออกโรงแล้วนะพี่ไพศาลเสนอมหาเถรสมาคมบังคับ
5: ครับ
4: เงินกฐินเงินบริจาคต้องเข้าบัญชีวัดทันทีจริงๆตอนนี้เขาเริ่มมีพวก QR code บาร์โค้ดแล้วให้เราไปนี่ไม่ต้องหยอดตู้สแกนเลยฮะเข้าบัญชีวัดทันทีเลยนะแล้วก็พัฒนาฐานข้อมูลดิจิตอลเช็คประวัติผ่านเลข13หลักป้องกันกลุ่มไอ้พวกอาบัติปาราชิกเนี่ยแอบกลับมาบวชใหม่แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็เรื่องของการกำหนดเงินต่างๆเนี่ยเห็นไหมไอ้ใหญ่ๆที่วัดดังแถวๆสมุทรปราการนะครับตู้บริจาคแทบจะทุกมุมของวัดอะพี่ไพศาลเห็นไหมแล้วก็พอช่วงเย็นสัก 3-4 วันทีนึงเนี่ยก็เอาเข้ากุฏิไปเปิดแล้วก็ไปนั่งนับกันไม่รู้พอนับกันเสร็จแต่มันเข้าบัญชีวัดจริงหรือเปล่ามันเข้าครบ 100% มั้ยถ้าเธอรู้มีลักษณะสแกนเลยเนี่ยปึ้งเข้าไปบัญชีวัดเลยถ้าจะเบิกนะฮะ1บัญชีวัดต้องแยกต่างหากผู้จะเบิกจ่ายได้เจ้าอาวาสวัยวจกรและแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เจ้าอาวาสเห็นสมควรป้องกันอำนาจคนเดียวในการเบิกจ่ายอย่างกรณีเนี้ยนะฮะสมีโชติเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาเบิกคนเดียวของเขาหรือเปล่าจึงนำมาซึ่งเรื่องดัง
5: จริงๆก็เกิดเรื่องมาหลายรอบแล้วนะควรจะยกเครื่องครั้งใหญ่ทำให้มันรัดกุมไปได้ละอันนี้โอ้โหมันพอเกิดเรื่องแล้วก็ยังพบว่าก็ยังปล่อยปละละเลยให้มีการเปิดช่องให้มีการยักยอกถ้าไม่ใช่คนในแตกกันเองก็โอกาสที่จะเป็นเรื่องเป็นราวไว้ยา
4: ใช่ครับ
5: แล้วเพราะว่าเงินทองก็ถ้าแจกจ่ายกันทั่วถึงมันก็ช่วยกันดูแลปิดบังกันไปหมด
4: เฉพาะที่ยึดไปเนี่ยตีเป็นมูลค่า700 ล้านฮะแต่ถ้าเกิดว่าประโยชน์มันลงตัวกระจายไปยังพวกพ้องในเครือข่ายเดียวกันมูลค่ามันเท่าไหร่แล้วครับพี่ไพศาลแล้วทำมันนานเท่าไหร่แล้วฮะกว่าเรื่องมันจะแดงเรื่องมันจะแตกเนี่ยครับแล้ววัดใหญ่แบบนี้
5: เฉพาะว่าเงินที่ยังพอจะไปตรวจค้นได้
4: ใช่ใช่ครับ
5: อันนี้มันกระจายไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงก็
4: จบไปแล้วฮะ
5: เห็นว่าวันนี้ทางตำรวจกองปราบก็เชิญอดีตเมียนะ
4: ครับ
5: เขาบอกว่าได้เลิกกันไปแล้วแต่ว่าเคยเป็นเมียตั้งแต่ก่อนบวช
4: เขาบวชอายุเยอะแล้วนี่ครับ
5: อาย
4: ุ
5: 38
4: ใช่ไหมฮะ
5: 38
4: ครับ
5: ก็นี่อดีตเมียก็บอกเคยอยู่กินกันเป็นสามีภรรยาแล้วก็เช่าคอนโดอยู่แถวซอยโชคชัย4นี่แหละ
4: ครับ
5: แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ขอเลิกกับเมียอ้างว่าอยากจะไปบวชนะครับอันนี้เบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ผู้สื่อข่าวเขารายงานเขาบอกว่าอดีตเมียนี่ให้การกับตำรวจว่าอย่างนั้นในเบื้องต้นแต่ว่าก็ตำรวจคงถามหลายเรื่อง
4: ครับ
5: แต่ในเรื่องคร่าวๆในเรื่องความสัมพันธ์ก็ว่าอย่างนี้ไม่รู้พูดจริงพูดเท็จอะไรยังไงเราก็ไม่ทราบ
4: ครับโอ้ต้องสัง
5: เกตแต่เห็นว่ามีญาติมาเยี่ยมอยู่
4: อ๋อใช่
5: มีญาติมาเยี่ยมอยู
4: ่มี2คนมาเยี่ยมวันนี้ครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวพยายามจะสอบถามไม่บอกเลยฮะไม่เดินไม่คุยรุดเข้าไปหานะฮะไม่แน่ใจว่ากะเพราหมูสับไข่ดาวที่เจ้าหน้าที่เอามาให้เนี่ยท่านกินหรือเปล่า
5: ปกติฉันเป็นของดี
4: ๆโอ้โหเห็นบนโต๊ะไหมครับเต็มโต๊ะเลยอ่ะนั่นคนเดียวนะครับน่ะ
5: อ
4: ๋อ

0: ไม่หมดหรอก
1: ใช่
0: ที่เหลือก็ไม่รู้ใครไปฉันต่อหรือว่ากินต่
1: อ
0: เลือกไปเททิ้งก็เปล่าไม่รู้
1: ปลาเนี่ยหนึ่งตัวแล้วมีอะไรอีกอะหอยแมงภู่นะฮะแล้วมีโหไอตอนเราบวชนะพี่เพศาลนะครับปรากฏว่าคือเดินแบบได้แกงมาประมาณสักกี่ถุงเองฮะแล้ว เราจะคือพระพี่เลี้ยงจะเป็นบอกเลยนะฮะเก็บไปเลยเรากลับมาจากบินทบาทเสร็จนะฮะสักสองถุงสามถุงเอาแล้วเราฉันเช้าใช่ไหมฮะแล้วก็เดี๋ยวรอเพนก็เก็บไปอีกบนฝาบาทสักสองถุงแล้วก็ขายสักหน่อยหนึ่งที่เหลือนะพี่เพศาลแยกใส่ละกระมังไว้ครับ
0: ให้ส่วนกลาง
1: จะมีคนมาขอข้าววัดฮะวัดต่างจังหวัดอย่างเงี้ยที่บอกว่าโอ้โหจนชนิดที่ว่าต้องไปขอข้าววัดกินลักษณะนี้ครับก็คือเอามาหนึ่งครอบครัวเอาไปเนี่ยหนึ่งถุง
0: ใส่ของกระมังไว้เลย
1: ใจกระมังไว้เลยฮะแล้วก็พระเป็นคนให้เลยครับเนี่ยที่มาขอข้าววัดกินเนี่ยเอาสามมื้อใช่ไหมเอาไปสามถุงอย่างเงี้ยเนี่ยครับพระต่างจังหวัดก็จะทำกันแบบเนี้ยจะได้อยู่ได
0: ้ก็เป็นการสงเคราะห์กันอย่างหนึ่งนะ
1: ใช่ครับบางคนไม่มีก็ไม่มีจริงๆฮะไม่มีอะไรจะกินก็มาขอข้าววัดกินแบบเนี้ยครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เนี่ยฮะ
0: ข้าววัดก็ของดีไม่ใช่ของทิ้งของกว้างของญาติโยมเขาก็คัดเลือกมาให้แล้ว
1: ข้าวเนี่ยที่หุงเสร็จนะฮะต้องเอาแบบยอดๆที่มันเม็ดสวยๆอันนี้เอาไว้ให้พระก่อนนะเรากินข้างล่างฮะใช่ไหมล่ะครับ
0: ใช่แกงเกินสมัยผมเด็กๆเนี่ยทำกับข้าวทำอะไรเช้ามืดเลยเนี่ยก็ต้อง
1: ตักให้พระก่อน
0: แบ่งให้พระก่อน
1: ใช่ครับ
0: แ
1: ล้วดูเงินบริจาคตรงนี้สิฮะวัดใหญ่ๆแล้วคือมันเป็นความเหลื่อมล้ำที่มันสูงมากอ่ะพี่เบสานวัดประเทศไทยเรามีตั้งกี่วัดนะหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยเอาใกล้ๆนนทบุรีที่มันเคยเป็นข่าวอ่ะพี่เบสานกลางคืนเนี่ยต้องจุดเทียนแล้วถ้ามีแสงโซลาร์เซลล์ของกุฏิองค์ไหนก็ใช้แสงโซลาร์เซลล์ไปเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าไฟไม่มีคนมาทำบุญฮะวัดไม่ดังพอครับแต่วัดข้างๆดังมากอ่ะคิดดูดิฮะกุฏิทุกหลังติดแอร์มีตู้เย็นนะฮะเปิดเข้าไปในกุฏิยังมีกระทะไฟฟ้าอยู่เลยฮะ
0: ครับก็วันนี้นี่ก็มีผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามนะในวงการพระเครื่องว่าเหรียญจตุคามรามเทพอะไรเหนือดวงอะไรของสมีโชติเขาเนี่ยตอนนี้ก็เป็นพระอยู่ก็ทำออกมาเป็นยังไง
1: ครับ
0: ก็เห็นว่าที่ชมรมพระเครื่องบ้านเลื่อมที่อุดรธานีผู้สื่อข่าวก็ได้ไปคุยกับประธานชมรมพระเครื่องบ้านเลื่อมนะก็บอกว่าเท่าที่รับทราบเนี่ยในขณะนี้ราคาของเหรียญบางเนื้อโดยเฉพาะเนื้อทองคำกับเนื้อเงินเนี่ยที่เคยซื้อขายกันถึงระดับหลักแสนหลักล้านปรากฏว่าตอนนี้ดูเหมือนว่ามีราคาก็อยู่ที่ประมาณหลักหมื่น
1: ครับ
0: ก็ขึ้นอยู่กับเนื้อขององค์พระนะสภาพและรายละเอียดของเหรียญแต่ละรุ่น
1: ครับ
0: แต่ก็ถือว่าราคาเนี่ยปรับลงมาอย่างมากแต่ว่าจนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่เห็นว่ามีใครนำมา
1: ปล่อย
0: ขายนะมาปล่อยมาขายก็บอกว่าโดยเท่าที่รับทราบเนี่ยประธานเนี่ยก็บอกนะว่าเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยสมีโชติเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นเกจิดัง
1: ครับ
0: เคยเดินทางมาด้วยตัวเองที่จังหวัดอุดรเลย
1: ครับ
0: แล้วก็ถือว่าอยู่ในสายวัตถุมงคลโดยเพราะจตุคามรามเทพอยู่ในกลุ่มนี้นะ
1: ครับ
0: ซึ่งในเวลานั้นก็ได้รับความศรัทธาจากผู้ที่อยู่ในวงการพระเครื่องสูงมากแต่ว่าเมื่อมีกระแสข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นเนี่ยก็บอกตรงๆว่ากระทบความรู้สึกและความเชื่อมั่นส่วนตัวในฐานะชาวพุทธและรวมทั้งอยู่ในวงการพระเครื่องก็ยืนยันว่าหมดศรัทธาในตัวเกจิรูปดังกล่าวแล้วโดยส่วนตัวยืนยันว่าความเคารพศรัทธาที่มีต่อพ่อจตุคามรามเทพเนี่ยยังเหมือนเดิมแต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าเผอิญว่าเป็นผู้ปลุกเสก
1: ครับ

0: ก็ถ้าเป็นไอ้อย่างนี้ก็รู้สึกความคงจะมีผลกระทบนะ
1: ความเชื่อก็คือรุ่นเนี้ยที่สมีโชติเขาปลูกเสกก็คือหมดมนต์ขลังประมาณเนี้ยครับ
0: ครับ
1: ก็เหรียญ
0: ไม่ร
1: ู้
0: ว
1: ่
0: า
1: ให้เหรียญยกฐานะเนี่ย
0: ปลูกเสกบนไอ้โต๊ะสีส้มนี่หรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้นั่งกับพื้นนะผมเห็นนั่งกับพื้นอยู่ฮะกับนั่งกับพื้นบริกรรมคาถาแล้วก็จานลงเนี่ยประมาณเนี้ยนะก็ okay. ถ้ารุ่นดังของเขาเนี่ยคือเหนือดวงกับเหรียญยกฐานะจัดสร้างปี2549นะปลูกเสกเดือนสิงหาคม49นะมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังร่วมอธิษฐานจิตหลายรูปครับหลวงพ่อรวยวัตโกอย่างเงี้ยหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมอย่างเงี้ยนอกเหลือจากสมีโชติเนี่ยครับอย่างที่ท่านนายกบอกอะว่าเวลาเขาปลูกเสกเนี่ยเขามาเป็นองค์คณะเขาไม่ได้มารูปเดียวนะประมาณนั้นครับราคา
0: ก็บอกว่าอย่างนั้น
1: ใช่ครับราคาก็ตกหัวพอสมควรเลย
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวต้องพักอีกครู่นึงครับพี่ไพศาลครับ
0: ครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตุลา33นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับนะฮะ
0: เห็นมีสื่อเขาไปขุดคุยมาว่าสีกาเอ๋นี
1: ่ครับ
0: เมื่อ20เกือบ30ปีก่อนเคยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยดังแห่งหนึ่งก็ย่านอโศกนี่นะ
1: ครับ
0: แล้วก็เคยเป็นเชียร์ลีดเดอร
1: ์โอ้สวยสิครับ
0: ในมหาวิทยาลัย
1: โอ้สวยเลยสิครับถ้าอย่างนั้น
0: นะน่าจะทำงาน
1: ครับ
0: ต่อมาเนี่ยก็แต่งงานแล้วก็เลิกลากันก็อยู่ในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็ผันตัวเข้าสู่เส้นทางธุรกิจเกี่ยวกับความเชื่อสายมูนะฮะ
1: ครับ
0: โดยธุรกิจสายมูของซิกาเอเนี่ยครอบคลุมตั้งแต่การจำหน่ายของไหว้บูชาตลอดจนการรับจัดเตรียมสิ่งของสำหรับแก้บนและพิธีสะเดาะเคราะห์ซึ่งทำให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางในกลุ่มผู้มีความเชื่อสายมูทั้งหลายอย่างไรก็ตามข้อมูลประวัติส่วนตัวและเส้นทางชีวิตดังกล่าวยังคงเป็นข้อมูลที่รวบรวมจากเพจออนไลน์และกระแสข่าวในโลกโซเชียลซึ่งยังไม่มีเอกสารยืนยันจากทางราชการรับรองครบถ้วนทุกประเด็นแต่อย่างใด
1: ครับ
0: ก็ที่แน่ๆก็คือเคยล้มละลายนะ
1: ครับ
0: เมื่อปี2562แล้วก็ถ้าทางที่ตำรวจว่านี่ก็คือเคยมีหมายจับในคดีที่หน่วยราชการของกระทรวงเกษตรเนี่ยเขาแจ้งข้อกล่าวหาผลิตปุ๋ยปลอมปนปุ๋ยปลอมขายให้กับหน่วยราชการเพื่อนำไปแจกจ่ายให้เกษตรกร
1: ครับ
0: ไอ้อย่างนี้ก็แสดงว่าคงจะเป็นคู่สัญญากับรัฐอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ตรวจแล้วมันไอ้สเปคมันไม่ใช่ถ้าพูดง่ายๆคือปุ๋ยปลอม
1: เออแล้วเขาไปผัวพันได้ไงก็แสดงว่าไอ้โครงข่ายเหล่านี้เธอก็ไป
0: ก็เข้าใจว่าก็คงจะเป็นคนที่วิ่งทำธุรกิจนู่นธุรกิจนี่อะไรต่างๆนะ
1: ครับ
0: คราวนี้แม่เนี่ยไปคุยกับเพื่อนบ้านที่นะแล้วเพื่อนบ้านก็มาเล่าให้ฟังว่า
1: ครับ
0: ถูกอดีตสามีเนี่ยโกงเงินไปประมาณ30ล้านทำปล่อยให้ตัวเองต้องล้มละลาย แล้ว

0: สามีก็แยกไปมีครอบครัวใหม่นะแม่ว่าอย่างนั้น
1: ครับ
0: แม่บอกว่าที่ชีวิตที่มีปัญหาเนี่ยก็เพราะว่าคู่ชีวิตเนี่ยแฟนเก่าแต่คราวนี้เราก็ไม่รู้รายละเอียดเป็นยังไง
1: ก็การสอบปากคำทั้งสองคนเนี่ยสีกาคนสนิทปฏิเสธอ้างว่าเงินมาจากการหารายได้จากการทำมาหากินครับเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาตำรวจบอกอย่างนั้นครับยืนยันว่าตำรวจมีพยานหลักฐานเป็นเส้นเงินโดยไม่ปรากฏที่มาของทรัพย์สินเงินทองไม่มีอาชีพแล้วก็มีการใช้เงินในการผ่องถ่ายไปซื้อทรัพย์สินอื่นด้วยส่วนสมีเนี่ยอยู่ในกระบวนการสอบปากคำก็ปฏิเสธเหมือนกันไม่สามารถชี้แจงทรัพย์สินที่มีอยู่ได้นะคือประเด็นเงินลักษณะนี้พี่ไพศาลเขาจะถามลักษณะไหนฮะเส้นเงินคุณเอามาจากไหนทำมาหากินอะไรจึงได้ทองคำมาประมาณนี้เงินมาประมาณนี้ลองอธิบายมาสิ
0: ใช่ก็ต้องบอกที่มาหมดทองคำมายังไงเงินสดมายังไง
1: ครับ
0: แหล่งรายได้ทำอะไรยังไงถ้าแจ้งได้มี
1: ก
0: ็มีพยานหลักฐาน
1: ก็เอาเงินคืนไปครับ
0: มีแต่ว่าถ้าแต่ว่าเขาจะตรวจดูเส้นเงินพวกนี้ก็จะมีหมดนะ
1: ครับ
0: เงินที่โอนเข้ามาในบัญชีมีเท่าไหร่อะไรยังไง
1: เพราะยังเอาเงินสดๆมาไปหาสมีรอบหนึ่งเนี่ยเอากับคงกับข้าวไปให้แล้วไปทำกิจกรรมอะไรกันลักษณะนี้เอาได้เงินกลับมาก้อนหนึ่ง
0: ครับ
1: ตรวจสอบที่มาที่ไปได้ไหมเงินล้านบาทคุณอธิบายผมมาสิใครโอนเข้าบัญชีคุณคุณไปทำงานอะไรมาได้ถ้าตอบไม่ได้ก็แสดงว่าไอ้ตรงนี้มีปัญหา
0: อันนี้มันยังมีเงินอีกเขาว่าอีกจำนวนไม่น้อยนะที่ไปใส่ไว้ในชื่อคนอื่น
1: ครับ
0: พูดตรงๆไงอย่างชื่อลูกสาวอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เอาชื่อลูกสาวไปทำธุรกรรมให้แล้วก็เขาเป็นเจ้าของเงินฝากเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นไปแต่ว่าเช่นเงินตามไปก็คงจะต้องไปตามไปยึดอายัดนั่นแหละ
1: ครับ
0: ผมก็ฟังอย่างนี้แล้วผมก็รู้สึกสงสารเด็กนะก็ต้องมารับรู้รับทราบเรื่องราวอย่างนี้ไป
1: ก็ต้อง
0: โดยปริยายเพราะว่าแต่น้อยก็ต้องไปถูกตรวจสอบเรื่องของทรัพย์สินหรือบัญชีที่ถือแทนแม่
1: ประวัตินะจะมีโชติเนี่ยตอนนี้เขาอายุ66ปี30พรรษาเกิดเมื่อ21ปี2502อุปสมบทตอนปี40นี่เองครับวิกฤตต้มยำกุ้งอ่ะที่บอกว่าขอเลิกกับภรรยาแล้วก็แหมอยากจะไปบวชมาจนถึงปีเนี้ย2569ฮะก็ปี59เขาได้ขึ้นเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดนะพี่ไพศาลจากนั้นปี64เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดพุทไธสวรรค์พระรามหลวงจากนั้นปี65รักษาการแค่ปีเดียวนะฮะได้ขึ้นเป็นเจ้าวาดวัดพุทไธสวรรค์พระอารามหลวงเลยนะครับสมณศักดิ์เนี่ยเมื่อ28กรกฎาคม62เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าวาดนะฮะชั้นเอกฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระครูภาวนาภัทรคุณนะครับจากนั้น28มิถุนายน67เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระวชิรญาณนั่นแหละครับนี่ประวัติของเขาคือเขาบวชตอนอายุเขามากแล้วฮะ38ปีก็เชี่ยวชาญทางโลกมานะฮะมีครอบครัวมีภรรยามาเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็มาเข้าสู่ทางธรรมแต่ว่าก็ยังตัดขาดทางโลกไม่ได้ฮะเห็นพฤติกรรมแล้วโอ้โหนั่นแหละครับ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุยเข้ามา
0: เดี๋ยวคงจะมีการขุดคุยว่าเพิ่งจะมีเฉพาะสีกาเอหรือว่ายังไงนะ
1: โอ้ใช่ฮะ
0: แต่ว่าถ้าร่ำรวยมีสตุ้งสตางค์มากขนาดนี้ผมค่อนข้างเชื่อว่าไม่น่าจะรายเดียว
1: เพราะทรัพย์สินมันมาทำให้จิตที่เราเคยแน่วแน่มันวอกแวกหรือเปล่าพี่เมษาน
0: ต้นเหตุมันมาจากตรงนั้นเลยอ
1: ่า
0: พระพอมีตังค์ขึ้นมาสักอย่างเนี่ยมันอะไรมันก็ตามมาหมดอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วยิ่งพอมีตังค์แล้วไม่ตรงไปตรงมานะ
1: ครับ
0: ทำเงินทำทองได้แล้วก็เริ่มสะสมเริ่มเก็บเข้ากระเป๋าตัวเองเริ่มแจกจ่ายบริวารว่านเครือเนี่ยอันนี้มันก็เริ่มละคนนู้นคนนี้ก็เริ่มมาตีสนิทมีอะไรต่างๆสีกงสีกามาโอ้โหนะเงินพระนี่เวลาเอาเงินจากพระนี่สบายใจทุกอย่าง
1: ครับตัดสินใจง่ายเลยฮะใช
0: ่ไม่มีพระไม่มีซัดทอดพระไม่มีอะไร
1: ครับครับ
0: ใช่
1: สมประโยชน์ทั้งคู่อะครับ
0: เพราะว่าถ้าไปพูดไปอะไรมากก็ตัวเองก็ต้องปราชิกเอง
1: ใช่ครับโอ้แล้วดูทีเนี่ยฮะที่โดนไปก่อนหน้านี้ที่ออกบิณฑบาตไปซะทุกหน่วยงานทุกองค์กรทุก

0: ย่านเศรษฐกิจเลยฮะ
1: ครับ
0: คิดดูสิครับอันนี้ตรวจสอบเป็นยังไงฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่า
1: เพราะ
0: มากไปมหาศาลจริงๆที่เงินก็เอายกย่อไปเนี่ยครับ
1: เพราะผม

0: มีเงินเข้ามาแล้วบางทีมันอะไรมันก็หลุดหมด
1: ครับ
0: กิเลสที่เคยยับยั้งชั่งใจได้
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: ก็อาจจะไม่ได้อันนี้มันจะเสียผู้เสียคนเสียพระก็ได
1: ้ครับโอ้โหแล้วก็คนที่ไปประกบอยู่ข้างๆสิฮะสีกาเนี่ยนะฮะผ้าลงผ้าเหลืองไม่ถอดอย่างเงี้ยพี่คิดดูสิครับโอ้โหลักษณะว่าเฮ้ยคุณไม่เกรงใจผ้าเหลืองเลยเหรอเนี่ยประมาณเนี้ยใช่มั้ยมันก้าวข้ามความอะไรไปหมดแล้วอะครับ
0: ครับก็ดูถ้าพูดตรงๆนะเราก็จะสังเกตเห็นว่าก็จะมีคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับพระที่มีสตุ้งสตันซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่เหล่านี
1: ้ครับ
0: ประวัติเขาก็จะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราพอจะเห็นล่องลอยอยู่นะเมื่อคุณไปไล่ดูดิสีกากอล์ฟสีกาล่าสุดนี่สีกาเอใช่ไหมเนี่ยมันจะมีอะไรที่ดูแล้วมันจะมีจุดอะไรบางอย่างที่บอกเลยว่าคือเขาก็ผ่านอะไรในชีวิตของเขามาที่กว่าจะมาถึงวันนี้ของเขาอยู่ใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าจู่ๆเขามีทางเลือกหรือมีอะไรต่างๆอันนี้ไม่ใช่ว่าเราไปนั่นแต่ว่ามันจะมีจุดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นปมที่ร่วมกันอยู
1: ่ครับ
0: นะก็จะตั้งข้อสังเกตว่าอย่างนั้น
1: ครับครับเข้าวิธีการเข้าหาวิธีการตีสนิทและวิธีการที่สองคนได้มีโอกาสได้คุยกันแล้วก็เลยเถิดไปจนถึงอย่างเงี้ยนะเพราะภาพที่ทางเจ้าหน้าที่ออกมาในหลายๆคดีเราเห็นเลยว่าโอ้ยเกจิกำลังนั่งเทศนาอยู่ก็จะมีเนี่ยสีกาลักษณะเนี้ยประกบชิดติดข้างๆอ่ะนะแล้วก็นำมาซึ่งเนี่ยข่าวเช้า
0: ตำรวจที่เขาเป็นที่เขาว่าเขาปลอมตัวเป็นสายสืบไปพันตำรวจโทอะไรเนี่ย
1: ครับ
0: เขาบอกว่าเขาไปสืบเนี่ยเรื่องยักยอกนะ
1: ครับ
0: แต่เขาเห็นเนี่ยสีกาคนเนี้ยมา
1: บ่อย
0: แล้วความที่เขาเป็นตำรวจเนี่ยไอ้ปฏิภาณไหวพริบเนี่ยเขาบอกเห็นสายตาของพระที่มองสีกาและสีกามองพระเนี่ยนะ
1: รู้เลย
0: เขาบอกว่ามันต้องมีอะไรผิดปกตินะ
1: ครับ
0: เขาให้สัมภาษณ์นะตอนนั้นเขายังไม่เห็นคลิปแล้วก็ยังไม่รู้ละแกละคาย
1: ครับ
0: แต่ว่าเขาเคยเจอเขาไปพบกับหลวงพ่อเดชสีกาคนนี้มาสีกาเอเนี่ยมา
1: ครับ
0: แล้วเขาบอกสายตาที่สองฝ่ายมองกันเนี่ยเขารู้เลยว่ามีอะไรผิดปกติแน่นอน
1: มันมองกันออกฮะถ้าอย่างเงี้ยพี่เบซ่าใช่ไหมล่ะโอ้โหกำลังรออยู่เลยประมาณเนี้ยนะฮะแล้วมันไม่ไกลนี่ประทุมธานีแค่ตรงนี้เอง
0: อยากจะส่งแขกด่วน
1: ครับครับจะปิดกุฏิแล้ว
0: เห็นสีกาเอมาแล้วนี่ยอมหมดธุระแล้วเชิญเลย
1: ครับ
0: อาตมาจะจำวัดละ
1: ครับโอ้ยเศร้าใจจริงๆนะฮะพักอีกครู่นึงพี่เบซ่าเดี๋ยวขอตัดสัญญาณภูมิภาคก่อนแล้วมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดตุลา46นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
3: ครับ
2: ฮะ
3: มาจากเรื่องพระมาดูเรื่องของอรุณโซโล่
2: ครับ
3: ชนิดหนึ่งนะมีความคืบหน้า
2: ครับ
3: คือพี่มอสซึ่งเป็นพี่ชายของอรุณได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตของอรุณนะโดยบอกว่าความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียขณะนี้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยได้ประสานงานกับทางอัยการเพื่อขอข้อมูลผลชันสูตรโดยละเอียดจากประเทศจอร์เจียมาประกอบกับผลของการตรวจของไทยก่อนพิจารณาและสรุปผลอย่างชัดเจนเบื้องต้นผลการ

0: การตรวจจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยพบลักษณะการอักเสบเก่า ที่กล้ามเนื้อหัวใจซึ่งอาจส่งผลให้การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติอย่างไรก็ตามยังจำเป็นต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมจากทางการจอร์เจียเพื่อประกอบการพิจารณาและสรุปสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนส่วนกระบวนการสืบสวนและชันสูตรในประเทศจอร์เจียครอบครัวยังไม่ทราบอย่างชัดเจนว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใดและยังไม่มีกรอบระยะเวลาที่แน่นอนว่าจะสามารถสรุปผลหรือได้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อใดครอบครัวบอกว่าข้อมูลที่ได้รับขณะนี้ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของไทยขณะที่สถานทูตแจ้งว่าอยู่ระหว่างประสานงานและติดตามสอบถามข้อมูลกับทางการจอร์เจียอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมหรือกรอบเวลาที่ชัดเจนสำหรับทรัพย์สินสิ่งของของฮารุนโซโลครอบครัวก็ยังไม่ได้รับคืนโดยที่ได้รับกลับมามีเพียงหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตซึ่งส่งกลับมาพร้อมกับร่างในวันที่นำร่างกลับประเทศไทยครอบครัวยืนยันว่าเข้าใจกระบวนการสืบสวนและรวบรวมข้อมูลของทางการจอร์เจียอาจต้องใช้เวลาจึงยังคงรอข้อมูลอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมหวังว่าจะได้รับความชัดเจนโดยเร็วที่สุด
1: ครับ
0: ทั้งนี้หากมีข้อมูลเพิ่มเติมจากทางการจอร์เจียสถานทูตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครอบครัวจะรีบแจ้งให้ทราบโดยขณะนี้ขอเปิดเผยเฉพาะข้อมูลตามข้อเท็จจริงที่ได้รับมาเพื่อให้ทุกคนรับทราบข้อมูลตรงกันโดยเฉพาะข้อมูลของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
1: กล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ
0: รอยของกล้ามเนื้อพบร่องรอยการอักเสบเก่าของกล้ามเนื้อหัวใจ
1: ครับ
0: ซึ่งอาจส่งผลให้การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ
1: อย่างนี้ภาษาชาวบ้านที่เขาเรียกว่าไหลไหมพี่ไพศาล
0: ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะมันเป็นอาการของเป็นอันนี้เป็นเรื่องโรคหัวใจเลยนะ
1: ครับใช่ครับ
0: ไหลนี่บางทีมันเป็นเรื่องของไอ้กระบวนการของนั่นเนี่ยหรอ
1: เขาบอกอาการไหลเนี่ยนะฮะมันเกิดจากไอ้นี้นะไฟฟ้าหัวใจอะเคลื่อนไฟฟ้าหัวใจอะ
0: แต่มันมีเรื่องกรรมพันธุ์ด้วยนี่ใช่ไหม
1: ครับพันธุกรรมในครอบครัวเนี่ยการขาดแร่โพแทสเซียมเนี่ยพบได้บ่อยในวัยทำงานนะฮะโดยเฉพาะชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาการคืออะไรฮะหัวหายใจเสียงดังแขนขาเกร็งริมฝีปากเขียวช้ำมีอาการใจสั่นแน่นหน้าอกก่อนจะหลับไปแล้วก็ไม่ตื่นนะ
0: อ
1: ันนี้คือโรคไหลตายนะ
0: เ
1: อ๊ะเป็นมีเรื่องนี้พี่เพศานเย็นนี้ที่ต้องจับตาก็คือปีใหม่ยิวครับปรากฏว่าเขาจัดหลายพื้นที่เลยนะที่ก็มีคนอิสราเอลเขาไปอยู่กันเนี่ยครับ
0: ก็ที่ภูเก็ตก็มีใช
1: ่ไ
0: หมงานใหญ่นี่คือที่ภูเก็ตที่เห็นว่าที่เชียงใหม่ก็มี
1: เชียงใหม่ก็มีจัดฮะ
0: ก็ทีแรกผมก็ว่าเอ๊ะมันเห็นว่าเขาบอกจัดที่เชียงใหม่เขาบอกว่าจัดภูเก็ตอ๋อโอเค
1: จัดทุกที่ครับ
0: สรุปว่ากับจัดที่มีไอ้ชาบักเขาที่ไหนเขาจัดที่นั่นหมดอ่ะ
1: ถูกต้องฮะที่ชาบักเชียงใหม่เนี่ยตั้งอยู่บนถนนช้างคลานใจกลางเมืองเลยฮะตลอดทั้งวันเขาบอกมันมีนักท่องเที่ยวอิสราเอลแล้วก็สัญชาติต่างๆที่เป็นชาวยิวนะเดินทางเข้าร้านชาบักต่อเนื่องนะฮะก็เขาบอกว่ามีการประกอบศาสนกิจหลังพระอาทิตย์ตกดินไปจนถึงเช้าพรุ่งนี้เลยครับวันเสาร์โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชาบัตในเชียงใหม่แจ้งบอกว่าวันนี้ตรงกับวันปีใหม่ของชาวยิวด้วยมีนักท่องเที่ยวชาวยิวมาร่วมงานแต่ว่าสถานที่ในร้านชาบัตอาจไม่สะดวกทางชาบัตจึงให้ได้เช่าสถานที่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่เป็นสถานที่จัดงานแทนก็คล้ายๆกับที่ทางภูเก็ตอ่ะแต่ว่าเรื่องของการต่อต้านภูเก็ตค่อนข้างจะแรงอะครับที่เชียงใหม่ก็ไม่ค่อยมีประเด็นเรื่องของงานออกมาต่อต้านสักเท่าไหร่นะการจัดงานเลี้ยงดังกล่าวเป็นแบบ private เพื่อความเป็นส่วนตัวและก็ความปลอดภัยของผู้ร่วมงานทุกคนแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับจากการลงพื้นที่ของทีมข่าวเนี่ยไปดูบรรยากาศบริเวณถนนด้านหน้าโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ก็เขาบอกว่าก็ไม่พบมีกลุ่มต้านนะที่จะมาชูปงชูป้ายประท้วงชาวยิวชาวอิสราเอลแต่อย่างใดนะแต่ว่ามีตำรวจสายตรวจออกตรวจความเรียบร้อยบริเวณหน้าด้านหน้าโรงแรมเป็นระยะแต่ที่ภูเก็ตสิพี่เพศาลภูเก็ตเนี่ยกลุ่มปกป้องแผ่นดินภูเก็ตภาคีเครือข่ายอีก10เครือข่ายเขารวมตัวกันช่วงประมาณสัก4โมงเย็นนะประมาณสัก200คนย้ำว่ายังต้องการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อย่างสันติว่าไม่เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมปี

0: ใหม่ยิวแล้วก็พิธีชำระล้างบาปที่ฉบัดเฮาส์ป่าตองภูเก็ตเพราะเขาเห็นว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับภูเก็ตมันเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็มีหลากหลายสัญชาติที่เข้ามาเที่ยวในเมืองภูเก็ตแล้วคุณยังมีปัญหาอยู่กับคู่ขัดแย้งของคุณน่ะแล้วคู่ขัดแย้งของคุณหลายประเทศก็อยู่ในภูเก็ตด้วยก็เกรงว่ามันจะมีเหตุอะไรที่มันไม่ปรารถนามันเกิดขึ้นได้ไงเขาก็เลยต้องจัดกิจกรรมเพื่อจะคัดค้านการจัดงานครั้งนี้เดิมเขาจะมีคนมาร่วมงานเป็นพันน่ะในสองสถานที่แต่ว่าอย่างก็ตามจากการพูดคุยหารือกันเขาลดขนาดของงานลงเหลือประมาณสัก700คนพี่ไพศาลครับแล้วก็ระยะเวลาการจัดงานก็ให้หดสั้นลงมาหน่อยนะฮะเจ้าหน้าที่เองก็ลงพื้นที่ไปตรวจเข้มคุมเข้มความปลอดภัยนะฮะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวสำหรับภูเก็ตเพราะว่าเขาประท้วงกันค่อนข้างแรงแล้วก็มีปัญหาอยู่ยาวนานพอสมควรที่นั่นนะครับ
1: ก็คือถ้าเขาไม่ได้ทำผิดกฎระเบียบอะไรนะ
0: ครับ
1: ไม่ได้ทำผิดกฎหมายไม่ได้ทำผิดไอ้เรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยอะไรแล้วก
0: ็มันก็คง
1: มันก็ต้อง
0: ห้ามยากครับ
1: ก็ต้องให้เขาปฏิบัติไป
0: ใช่ไหมฮะพี่แต่ว่าคน
1: ทางราชการนะที่ต้องดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อย
0: ครับ
1: ก็คงจะไปสั่งห้ามอะไรก็ไม่ได้
0: ก็คนในพื้นที่เขาบอกยังไงไหมครับเขามาเป็นพันเนี่ยนะฮะถามว่ารายได้เข้าภูเก็ตธุรกิจภูเก็ตเฟื่องฟูขึ้นหรือเปล่าเปล่าเลยเพราะเขาซื้อใช้กินนอนอยู่ในที่ของเขาคนของเขา
1: แต่ว่าการความเห็นที่คัดค้านเรื่องอะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นเสรีในการแสดงออก
0: ใช่ครับ
1: ในฐานะคนไทยเจ้าของประเทศก็จะแสดงออกจะอะไรก็โอเคไม่มีปัญหา
0: ครับ
1: แต่ว่าก็อย่าไปถ้าเขาปฏิบัติทุกอย่างตามกฎหมายตามกฎกติการะเบียบแล้วเนี่ยเราก็อย่าไปทำอะไรที่จะกลายเป็นว่าเราเป็นคนเราเป็นคนที่ทำไม่ถูกต้อง
0: ครับครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ว่าแสดงจุดยืนเราจะไปแสดงพลังอะไรก็โอเค
0: สิทธิ์ของเรา
1: ไม่ว่าจะเป็นที่พื้นที่ตรงไหนนะ
0: ครับ
1: มีปัญหาหรอก
0: ครับ
1: ทางเจ้าที่ก็จัดที่จัดทางให้แสดงให้แสดงในจุดยืนอยู่แล้ว
0: ก็ทางตำรวจป่าตองเนี่ยเรียกตัวแทนกลุ่มมาพูดคุยนะขอให้มีการเปลี่ยนเส้นทางแล้วก็งดการปราศัยที่ฝั่งตรงข้ามฉบัดเฮาส์นะฮะแต่ทางกลุ่มก็ยืนยันว่าจะดำเนินตามกิจกรรมที่กำหนดไว้นะครับอ่ะอันนี้ก็แต่ว่าตำรวจเองก็คือคุยแล้วนะฮะเดี๋ยวจะคุมเข้มให้นะครับแล้วก็คงขอให้ผ่านคืนนี้ไปไม่มีเรื่องอะไรที่มันกระทบกระทั่งแรงกว่านี้ครับพี่เพศานะแสดงจุดยืนแสดงได้ครับแต่ถ้าเกิดเข้ามาอย่างที่พี่เบสารบอกถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ขัดกฎมงกฎหมายเขาทำตามระเบียบบ้านเมืองของเราแต่ว่าอันนี้คืออัตลักษณ์ประเพณีของเขามันก็ต้องอย่างนี้แหละฮะเพราะทุกศาสนิกถ้าเกิดเขาจัดกิจกรรมแล้วก็ห้ามอะไรเขาไม่ได้อะครับใช่ไหม
1: ครับใช่ก็จะมีคนยวนเขาบรรพชิตเขานิมนต์บรรพชิตยวนมาทำอะไรก็เป็นเราก็เป็นประเทศที่ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาอยู
0: ่ครับครับ
1: ไม่ได้ไปมีข้อที่จะไปกีดกันอะไรกัน
0: แต่ที่ต้องทำเนี่ยก็คือเนี่ยฮะที่บางคล้าเนี่ยครับฉะเชิงเทราอ่ะนั่นเอง
1: อันนี้มันก็มาเรามีเรื่องกฎหมายเรามีเรื่องระเบียบอะไรกันอยู
0: ่ครับ
1: เราก็ต้องดูว่าทำไม่ถูกต้องก็ต้องสั่งให้เขายกเลิกไป
0: ก็เห็นว่าเขาไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ฮะเขาจะย้ายร่างทั้ง4ร่างอ่ะออกไปจากพื้นที่บางคล้าครับ
1: ใช่เพราะว่าทางเทศบาลก็บอกว่าถ้าไม่ย้ายก็ปรับวันละเป็นหมื่นนะ
0: ครับ
1: นี่เขาทำในรูปธุรกิจไม่ใช่เหรอ
0: ใช่ครับ
1: เขาต้องจ่ายวันละเป็นหมื่นเขาก็คงรู้ไม่คุ้ม
0: ก็จะเอากลับมาเจริญกรุงฮะที่เจริญกรุงเนี่ยมีใบอนุญาตอยู่ครับแล้วก็เจ้าของเนี่ยเป็นคนไทยแต่ว่ากลุ่มชาวอิสราเอลไปเช่าไว้ขนาดสัก112ถึง115ตารางวาครับมีหลุมฝังร่างชาวอิสราเอลอยู่49หลุมนะครับแต่ว่าคุณพลพีสวนชวีช่วยมหาดไทยเนี่ยบอกว่าก็อยากให้ไปตรวจสอบที่มาที่ไปเช่นกันตัวเลขจำนวนสุสานสถานที่ฌาปนกิจที่มีใบอนุญาตยังไม่ชัดเจนฮะว่ามันมีจำนวนอยู่เท่าไหร่นะครับอาทิตย์นี้ฮะเวลา 16:00 น.จะประชุมออนไลน์เพื่อสรุปความชัดเจนทั้งในเรื่องจำนวนสุสานฌาปนกิจในประเทศการรื้อถอนเคลื่อนย้าย4ร่างที่บางคล้าฉะเชิงเทราด้วยครับเพราะว่าทางจังหวัดเขาติดป้ายประกาศ7วันฮะตอนนี้มันก็กำลังจะครบ7วันแล้วครับ
1: ต้องศาสนาเขาต้องฝังอย่างเดียวนี่ครับ
0: ฝังอย่างเดียวครับ
1: วันนี้ก็

0: ประชุมก็ประมาณวุฒิสภา
1: ครับ
0: ก็ถือว่าราบรื่น145เสียงตามโผล่เลยนะ
1: ครับ
0: ประมาณนี้ทุกทีเลยวุฒิสภาโหวตผ่านร่างพรบ.งบรายจ่าย70ด้วยคะแนน145ต่อ5งดออกเสียง12พร้อมส่งข้อสังเกตกรรมาธิการถึงครม.อนุทินขอบคุณทุกคำแนะนำยันรัฐบาลจะกำกับการใช้เงินใกล้ชิดให้โปร่งใสคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้นะ
1: ครับ
0: ก็สรุปว่าวุฒิสภาก็ผ่านความเห็นชอบเรียบร้อย
1: ครับ
0: แล้วก็นอกจากนี้ที่ประชุมก็มีมติตั้งข้อสังเกตอะไรอย่างที่ว่านะด้านนายอนุทินซึ่งเป็นร่วมประชุมด้วยนะ
1: ครับ
0: ก็ได้ขึ้นกล่าวขอบคุณวุฒิสภาพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะรับข้อคิดเห็นคำแนะนำและความโปร่งใสต่างๆไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากงบประมาณฉบับนี้อย่างเต็มที่ขอบคุณคณะกรรมการที่เสียสละเวลาและร่วมกันพิจารณาร่างกฎหมายจนสำเร็จพร้อมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อการจัดทำงบประมาณโดยรัฐบาลจะนำไปใช้ปรับปรุงการทำงานเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติก็ถือว่าจบปิดฉากเรื่องกฎหมายงบประมาณเรียบร้อย
1: ครับโอ้โห
0: จากนี้สัปดาห์หน้าก็ว่ากันด้วยเรื่องทัวสวล้นลุ่ม
1: ครับเขาจะทำกิจกรรมกันวันที่13ก่อนเลยอ่ะสำหรับพรรคประชาชนนะครับจะเดิน10กิโลอ่ะพี่เพศาลจะไปรอมั้ยใช่ไหมแล้วไป
0: เดินไปไหนนะ
1: ก็เดี๋ยวเดินประมาณสัก10กิโลเดี๋ยวผมขอดูข้อมูลก่อนนะฮะเพราะว่า เขาจัดกิจกรรมเพื่อที่จะเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนคอยจับตานะฮะวันที่14กันยายนนี้ที่กกต.เขาจะชี้อ่ะนะครับ
0: วันนั้นวันที่13ก็วันอาทิตย์สิ
1: ครับ
0: ครับก็โอเคเดินบนท้องถนนพอไหวรถไม่ติด
1: ครับ
0: เพราะเป็นวันหยุดเขายังชั่วหน่อย
1: ครับ
0: ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะคนก็จะด่านะเที่ยวไปลงท้องถนนวันธรรมดาใช่ไหมรถลาเขายิ่งติดกันอยู่ติดเพิ่มเลยโดนด่าขมเลยจะเดินจากไหนไปไหนนะที่ผมก็เห็นอยู่ว่าคุณ
1: แวบๆว่าจากไอรอเนี่ยฮะครับเดินกระบวนกดดันกกต.นะครับเดี๋ยวผมดูนะเขาเดินจากไหนนะฮะเดี๋ยวแม่ข้อมูลหายไปซะแล้วนะฮะก็เดินกดดันคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ส่งฟ้องอ่ะในช่วงสัปดาห์นี้นัดหมายกันเดินไกล5กิโลถึง10กิโลนะครับเดี๋ยวสถานที่ตรงไหนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวถ้าทราบเดี๋ยวจะแจ้งให้นะฮะ
0: ครับ
1: นะครับอ่ะเดี๋ยวต้องพักครู่นึงพี่เพศาลเดี๋ยวช่วงหน้ามาชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวกันครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับพี่ไปสารครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับ
0: เขาจะเดินทาง

0: เอา
1: จากไอลอ
0: สำน
1: ัก
0: งาน ไอลอไปหอศิลป
1: ์ครับ
0: หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่ไอตรง
1: แถวสยามนะฮะ
0: แถวแยกปทุมวันนะ
1: ครับ
0: ตรงข้าม MBK
1: ครับก็เขาเริ่มเดิน
0: เส้นทางเขาจะเป็นยังไง
1: เขาเดิน10โมงเช้าครับที่ออฟฟิศไอลอนะฮะแล้วก็11โมงครึ่งถึง12 15เนี่ยเดินน่าจะได้สัก5กิโลจะไปถึงบิ๊กซีสะพานควายหยุดพักกินข้าวที่นั่นครับ
0: นะไปบิ๊กซีสะพานควาย
1: ไปหยุดพักกินข้าวที่นั่น
0: เ
1: ขาบอกซื้อกันเองนะครับไม่มีแจกนะฮะแล้ว12นาฬิกา15นาทีถึงบ่ายโมงครึ่งฮะออกจากบิ๊กซีสะพานควายมาทางอารีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปหยุดแวะที่เซนจูรี่นะครับห้างเซนจูร
0: ี่ก็เดินมาใต้ทางด่วน BTS เลย
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็14นาฬิกา15นาทีถึง15นาฬิกา50นาทีออกเดินทางจากห้างเซนจูรี่ไปพญาไทอ้อมอนุสาวรีย์ไปพญาไทไปราชเทวีไปถึงหอศิลป์ก่อนเวลาเล็กน้อยฮะเดินตรงนั้นโอ
0: ้แนวรถไฟฟ้าตลอดแนว
1: พหลโยธินเลยครับตรงนั้นนะครับใช่ครับ
0: ใช
1: ่ครับ
0: ก็คือใครไม่ไหวก็ขึ้นรถไฟฟ้าไปดักรอ
1: ได้เลย
0: จะดักรอตรงแถวไอโรงแรมเอเชียแล้วก็ค่อยเดินรถสุดท้ายเลยก็ได้สั้น
1: ๆครับ
0: ข้ามสะพานสะพานหัวช้างอะนะ
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ไปเจออีกแยกนึงตรงนั้นนะฮะ
0: แล้วก็ถึงเลย
1: ครับก็ไอรอเนี่ยเขาอยู่ตรงลาดพร้าว25นะก็ต้องขึ้น
0: อยู่ถนนลาดพร้าว
1: อยู่ถนนลาดพร้าวครับ
0: เขาก็ต้องเดินจากลาดพร้าวแล้วก็มาเลี้ยวที่ตรง5แยกลาดพร้าว
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อ๋อแล้วก็เดินผ่าน
1: ตรง
0: จ
1: ตุ
0: จักร
1: ใช่ครับ
0: ผ่านไอ้บอดชิดจากสวนจตุจักรแล้วก็มาที่ตรงบิ๊กซี
1: ไปกรมขนส่งแล้วก็ถึงบิ๊กซีสะพานควายตรงนั้นนะครับ
0: โอเคตรงบิ๊กซีครับก็หาอะไรรองท้องกันหน่อย
1: ครับร้านจอดรถข้างหน้าเขากว้างขวางอยู่พอสมควรตรงนั้นนะคร
0: ับโอเคกิจกรรมก็ส่วนใหญ่คนหนุ่มสาวนะคนรุ่นใหม่นะแข็งแรงนะถ้าเป็นม็อบคุณสนธินี่ก็คุณสนธิเขาบอกอะไรม็อบน้ำหมากใช่ไหม
1: ครับ
0: เอ๊ะแต่ก็มาก็แข็งแรงนี่เดินยาวกัน
1: ครับครับ
0: มากันชุมรวมตัวกันคึกคักเลยนะ
1: ไอ้อย่างที่เดินข้างบนสกายวอล์กได้ไหมพี่ไพศาลจะได้ไม่มากีดขวางจราจร
0: สกายวอล์กมันก็มีจำกัดนะมันก็มีจำกัดแล้วก็เดินข้างล่างนั่นแหละเดินริมเดินบนฟุตปาดนั่นแหละแล้วมันก็อาจจะลงมาที่ช่องจราจรสักหนึ่งช่องนะ
1: ครับ
0: วันอาทิตย์พอถูถ่ายพอทนได้สำหรับคนที่เขาใช้รถใช้ถนนนะ
1: ครับอีกเรื่องนึงนะพี่ไพศาลที่เป็นเรื่องใหญ่ๆนะก็คือหัวสวครับก็ไปรวบ2เจ้าหน้าที่ DSI ด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้นายกรัฐมนตรี
0: หัวสวหรือว่าเรื่องไอ้นั่นเรื่อง
1: ขออภัยโกงสอบท้องถิ่น
0: โกงสอบท้องถิ่น
1: แต่ว่าตาย
0: ไปจับข้าราชการ DSI
1: 2คนใช่ครับใช่ครับ
0: ที่เป็นขบวนการของผู้ใหญ่เฮง
1: ก็นี่แหละฮะที่ผู้ใหญ่เฮงเขามีข้อมูลเอาไปให้กับทางปปปวันก่อนหน้านู้นน่ะที่บอกว่าโยงไปถึงรัฐมนตรีด้วยอ่ะแล้วก็บิ๊กเต่าบอกว่าผมก็ตรวจสอบแล้วไม่น่าจะถึงรัฐมนตรีหรอกแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องเขาเนี่ยฮะสองคนเนี่ยครับเป็นเจ้าหน้าที่ DSI นะฮะก็
0: รับเท่าไหร่นะ50ล้าน
1: ใช่ครับบิ๊กเต่าเนี่ยนะฮะเข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ2คนคือนายอิทธิพลเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการในศิลาชาชนบุรีแล้วก็นายอนุรักษ์ครับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการจับกลุ่มได้ที่บ้านพักในกทม.จากการตรวจค้นบ้านพักย่านเทิดราชันนะครับก็ไปพบเอกสารขยายผลในไปสู่การเข้าค้นบ้านพักหรูย่านดอนเมืองเป็นหมู่บ้านใหม่นะฮะมูลค่าสูง19-20ล้านเลยครับผู้ต้องหายอมรับว่าเพิ่งซื้อได้ไม่นานอยู่ระหว่างตกแต่งเลยแต่ยังไม่ได้อยู่ฮะโดนจับไปซะก่อนครับDSI ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงร้ายแรงทันทีพร้อมประสานปปช.ขยายผลสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อดูว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าระดับผู้บังคับบัญชาไปร่วมกระทำผิดกับเขาด้วยหรือไม่นะ ตอนสักเย็นๆเนี่ยเจ้าหน้าที่คุมตัวอนุรักษ์ไปยังอาคารพิทักษ์สันติกองบัญชาการตรว

0: สอบสวนกลางผู้ต้องหาสวมหมวกสวมหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าวิ่งหลบสื่อมวลชนปฏิเสธตอบคำถามใดๆก่อนตามตัวไปสอบปากคำอย่างละเอียดเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะฮะก็ถ้าไม่ร่วมเป็นขบวนการอย่างเนี้ยสาวแบบเนี้ยมันก็คงตัดจบได้แค่ที่ก่อนหน้านี้เท่านั้นนะพี่ไพศาลเนี่ยที่ไปเล่นนายกเฮงไปกวาดนายกเฮงมาได้นายกเฮงนี่เขาเมื่อปี68เนี่ยทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยโควต้าของนายกเฮงประมาณสัก74คนมั้งฮะที่เขาเอาเข้าไปได้ครับมีเชียงใหม่มีอีสานมีภาคกลางด้วยฮะที่เราต้องเอาเขาออกจากราชการนะครับอันนี้โควต้าของนายกเฮงก็คือมันกระจายไปทั่วนะฮะทุกภูมิภาคจะเกลื่อนกันเหมือนกับที่มีคลิปหลุดออกมาท่านมีโควต้ากี่ตำแหน่งมีโควต้ากี่เก้าอี้เนี่ยผมมีอยู่ร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบอะไรประมาณเนี้ยแต่ละคนก็เอาโควต้ากันเข้ามาแล้วก็เนี่ยไปหาผลประโยชน์อย่างเงี้ยสามแสนห้าถึงแปดแสนนะ
1: ครับ
0: นั่นแหละครับ
1: จริงๆก็ยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปมทุจริตสอบท้องถิ่นนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อแล้วกัน
0: เดี๋ยวพักครู่
1: ช่วงนี้ขอไปติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆจาก BOI ก่อนนะครับ
2: สร้างแต้มต่อการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์ BOI โทร02-553-8111
3: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะวันนี้มาติดตามข่าวสารจาก BOI กันนะคะวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบอร์ด BOI ซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานค่ะได้เห็นชอบกรอบทิศทางใหม่ของการส่งเสริมการลงทุนเพื่อยกระดับบทบาทของ BOI ในการขับเคลื่อนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศนะคะโดยเน้นให้ความสำคัญมากขึ้นกับคุณค่าที่เกิดขึ้นจริงจากการลงทุนเพื่อสร้างประโยชน์แก่ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบในประเทศการเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานการสร้างงานทักษะสูงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยค่ะโดยที่ประชุมเห็นชอบมาตรการส่งเสริมให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือ BOI to IPO นะคะโดยเป็นความร่วมมือระหว่าง BOI กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลท.และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ค่ะโดยในการพัฒนาเส้นทางสนับสนุนบริษัทที่มีศักยภาพให้เข้าสู่ตลาดทุนนอกจากนี้นะคะบอร์ด BOI ยังได้คัดเลือกโครงการที่ยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนแล้วเข้าสู่กลไก Thailand Fast Pass เพิ่มเติม17โครงการนะคะจาก15บริษัทค่ะเงินลงทุนรวมกว่า 121,000 ล้านบาทนะคะโดยเมื่อรวมทั้งหมดโครงการสำคัญที่เข้าสู่กลไก Thailand Fast Pass จะมีทั้งสิ้น42โครงการมูลค่าเงินลงทุนกว่า 344,000 ล้านบาทค่ะ
2: สนับสนุนโดย BOI ส่งเสริมธุรกิจทุกระดับสนใจติดต่อ02-553-8111 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบเอ็ดนาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับก็อย่างที่เมื่อสักครู่นี้ฮะกรณีที่ไปจับเจ้าหน้าที่ DSI ได้เนี่ยเงินที่นายกเฮงยอมรับว่าเอาไปให้เขาเนี่ย55ล้านชื่อผู้สมัครสอบ701รายเฉลี่ยรายละ 100,000 ครับเป็นการวางมัดจำเงินก้อนนี
1: ้
0: มีผู้สมัครที่ได้รับการบรรจุจำนวนหนึ่งแล้วก็มีจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้รับการบรรจุทำให้นายกเฮงถูกทวงเงินแล้วก็ออกนอกพื้นที่นะฮะก็เลยถูกศาลออกหมายจับไปเพราะว่าบางทีรอบหนึ่งก็ไม่ได้รอบที่สองก็ไม่ได้บางคนเสียไปเกือบล้านนะครับจะเข้าเป็นราชการแล้วไม่ได้ครับโควต้ามันมีจำกัดเนื่องจากว่าโควต้ามันมีประมาณหนึ่งแต่ว่าคุณไปให้คนมาซื้อเกินโควต้าครับยังไงก็มีไม่ได้ฮะ
1: นั่นเป็นดีเอสไอก็ไม่ได้เกี่ยวกับมหาไทยนะ
0: ครับ
1: แสดงว่าเขาก็ต้อง

0: ลูกพี่หรือว่าคนที่อยู่สูงเข้าขึ้นไป
1: ครับ
0: วันนี้นายกเองรู้ไหมให้การกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยหรือเปล่าว่าเจ้าหน้าที่ดีเอสไอคนนี้ลิงก์ไปถึงใครอะไรยังไงหรือว่าต้องรอไปสอบปากคำดีเอสไอคนนี้ก่อนสองคนนี้ก่อน
1: ครับ
0: เพื่อขยายผลซึ่งก็คงไม่ง่ายนะ
1: ครับ
0: ระดับอย่างนี้เขาคงไม่ยอมซัดทอดอะไรง่ายๆกลัวจะเอาชีวิตไม่รอดเน
1: ี่ยสรุปรวมเนี่ยกลุ่มที่เข้าร่วมทุจริตในกระบวนการนี้นะฮะทั้งส่วนท้องถิ่นใช่ไหมเข้าร่วมด้วยนักการเมืองนะครับอย่างนายกเฮงเนี่ยเข้าร่วมด้วยเจ้าหน้าที่รัฐอีกนะฮะนอกเหนือจากสถ.นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยที่เขาจัดสอบนะฮะนี่โยงมา DSI แล้วครับไม่รู้จะโยงไปที่ไหนอีกมันลักษณะเหมือนกับว่าคุณมีข่ายที่จะไปหาลูกค้ามาไหมประมาณนี้พี่ไพศาลใช่ไหมครับ
0: วันนี้นักข่าวก็ถามนายกถึงคนใกล้ชิดที่อาจจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นก็มีการเอ่ยชื่อเลยว่าเป็นคณะทำงานของนายกชื่อนายทองเจือชาติกิจเจริญเนี่ยนะก็ปรากฏว่านี้นายกบอกว่าได้ทำหนังสือสอบถามไปที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วกรณีนายทองเจือชาติกิจเจริญคณะทำงานของตนเองซึ่งถูกกล่าวหามีส่วนเกี่ยวข้องกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นบอกว่าทั้งหมดก็อย่างที่เรียนว่าปิดชื่อถือพฤติกรรมช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมามีการเอ่ยถึงชื่อนายทองเจือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกล่าวหาของหลายฝ่ายดังนั้นเพื่อเกิดความมั่นใจตนจึงทำหนังสือสอบถามสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ที่ทำคดีนี้เพื่อต้องการให้มีข้อมูลที่ชัดเจนหากใครอยากสอบถามมาอีกไม่ใช่มาตอบลอยๆว่าคนนี้เป็นคนที่รู้จักคนที่ทำงานด้วยกันหรือมีความใกล้ชิดกันเพราะจะหาว่าไปให้การช่วยเหลือซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างตนกับบุคคลที่ถูกกล่าวชื่อมาเป็นเรื่องของการทำงานขณะที่เรื่องส่วนตัวหรือนอกเหนือจากการทำงานตนก็ไม่ทราบว่าคนที่ทำงานร่วมกับตนจะไปทำอะไรกันอีกบ้างดังนั้นเพื่อให้ความมั่นใจเกิดขึ้นทั้งต่อหน้าและรับหลังรวมถึงในฐานะที่ตนกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติและทราบว่าหน่วยงานทำคดีนี้อยู่ตนจึงได้สอบถามไปเพื่อที่จะตอบข้อสงสัยอย่างมีข้อเท็จจริงและมีหลักการประกอบก็แสดงว่ายังไม่ได้รับการแจ้งกลับมาจากผบ.ตร.
1: ครับ
0: จะเกษียณแล้วนะต้องรีบตอบ
1: ครับครับ
0: ต้องรีบตอบให้ท่านนายกนะเผื่อสื่อถามอีกนายกจะได้เอาข้อมูลอย่างที่ผบ.ตร.แจ้งเอามาถ่ายทอดให้สื่อฟังว่าตำรวจเขาว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเขาเป็นคนสอบ
1: ครับ
0: ครับ
1: ปปช.บ้างนะฮะนายสุรพงศ์อินทรถาวรเลขาปปช.เนี่ยพูดถึงคดีโกงสอบท้องถิ่นครับว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานขั้นสุดท้ายโดยได้แยกเรื่องการชี้มูลความผิดแล้วก็การจัดกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาออกเป็น 3-4 กลุ่มครับเพื่อความชัดเจนในแต่ละฐานความผิดควบคู่กับการติดตามเส้นทางการเงินเพื่อสาวไปให้ถึงกลุ่มตัวการใหญ่ส่วนกรณีที่มหาวิทยาลัยบูรพายื่นหนังสือด่วนขอให้คุ้มครองพยานเนื่องจากเกรงว่าจะถูกด้อยค่าทางสังคมหรือเกิดความไม่ปลอดภัยเลขาปปช.ยืนยันว่ากระบวนการยุติธรรมมีมาตรฐานเดียวและไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวแน่นอนโดยการพิจารณามาตรการคุ้มครองพยานนั้นปปช.มีกลไกตามกฎหมายที่ครบถ้วนซึ่งจะพิจารณาจากคำร้องแล้วก็การให้ความร่วมมือในการสอบสวนเป็นหลักยืนยันพยานคดีโกงสอบท้องถิ่นไม่ถูกด้อยค่าและจนถึงตอนนี้ครับยังไม่รู้ใครขอรับความคุ้มครองบ้างแต่ต้องพิจารณาจากการให้ความร่วมมือสอบสวนนี่ไงก็ประชาธิปัตย์ไม่ใช่เหรอพี่ไพศาลที่เขาบอกว่ามีคนไปร้องเขาเยอะคนที่เขาเอาเงินไปเพื่อจะเข้ารับราชการเนี่ย 350,000 จนถึง 800,000 นะแล้วไม่ได้อะพอไม่ได้เสร็จเขาก็ไปร้องนะไปร้องให้ไปจับที่นนทบุรีเขาบอกว่าคนเหล่านี้ให้ข้อมูลกับประชาธิปัตย์พอสมควรแต่ไม่กล้าออกตัวเพราะว่าถ้าเกิดออกตัวเนี่ยมาตรการคุ้มครองพยานไม่คุ้มครองเขาเขาจะโดนคดีไปด้วยไงก็เลยไม่อยากเปิดเผยชื่อไม่อยากเปิดเผยตัวตนหลักฐานมันก็ไม่มีน้ำหนักไงพี่ไพศาลถ้าเกิดว่าแก้ล็อกตรงนี้ได้เนี่ยเขาบอกว่าเชื่อเลยประชาธิปัตย์เชื่อเลยนะฮะมันสาวถึงตัวใหญ่แน่นอนเพราะ

0: ว่าคุณจ่ายเงินไปให้ใครเส้นเงินมันจะไปถึงไหนฮะแต่ในกฎหมายเรามันทำได้หรือเปล่า
1: ครับผมยากนะ
0: ครับนั่นแหละครับ
1: ไฮโซนัทโดนศาลตัดสินแล้วนะ
0: ครับ
1: ศาลพระโขนงสั่งจำคุกไฮโซนัท1ปี6เดือนเสพยาบ้าและครอบครองยาเสพติดปรับอีก 40,000 เศษแต่ให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก9เดือนปรับ 22,000 บาทและให้โอกาสกลับตัวเป็นคนดีโทษจำคุกรอลงอาญา2ปีคุมประพฤติ1ปีวันนี้ศาลอาญาพระโขนงถนนสัมภาวุฒิก็ศาลอ่านคำพิพากษาที่อัยการเป็นโจทฟ้องนายธนัทธนาติดอำนวยหรือไฮโซลูกนัดอายุ37ปีทายาทนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตระกูลดังหมื่นล้านจริงๆแล้วครอบครัวกับเขานี่แยกกันแล้วนะ
0: ครับ
1: ต่างคนต่างอยู่กันละก็ตามผิดฐานเสพเม็ดแอมเฟตามีนรู้สึกจะไปจับได้ก็เรื่องยาเสพติดเธอบอกว่ามีอาวุธปืนอยู่ด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหม
0: ก
1: ็แล้วก็มีความผิดนอกจากยาเสพติดแล้วก็พรบความผิดตามพรบอาวุธปืนใช่มีอาวุธปืนด้วย
0: ตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดแฟนเขาวิ่งออกมาแจ้งไม่อยากใช่ไหมพี่ประสานแล้วพอเขาเสพแล้วเขามักจะ
1: ทำร้ายร่างกาย
0: ใช่ครับใช่ครับโอ
1: ้
0: แล้วตอนนี้เขาที่เขาชุมนุมเขาเสียดวงตาไปข้างหนึ่งใช่ไหมคร
1: ับเห็นว่าอย่างนั้นแต่ว่าน่าจะหายแล้วยังไงไม่ทราบอ่ะติดตาอยู่ช่วง
0: อยู่ในช่วงหนึ่งใช่ครับใช่ครับ
1: ครับ
0: เหตุการณ์ถูกวัตถุกระแทกเข้าที่เบ้าตาขวาขณะร่วมชุมนุมม็อบ13สิงหาบริเวณแยกดินแดงนะเขาบอกอย่างนี
1: ้
0: สูญเสียการมองเห็นครับดวงตาข้างขวาอย่างอู้ถาวรด้วยอ่ะพี่ไพศาล
1: เหรอ
0: ครับ
1: ไม่ได้ติดตามว่าอย่างไร
0: ครับมีเรื่อง Data Center นิดนึงพี่ไพศาลครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงเย็นนี้เองนะฮะเรียกหน่วยงานกำกับ Data Center ถกนะครับกรอบหลังประชุมบอร์ดใหญ่ครบ1สัปดาห์ประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะตั้งโจทย์อนุกรรมการต้องตั้งมาตรฐานขั้นต่ำยึดความปลอดภัยของประชาชนฮะก็ช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองครับนายกหลังจากกลับจากรัฐสภาเนี่ยนะฮะกรณีงบที่ผ่านวุฒิสภาไปแล้วเนี่ยก็เข้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนที่จะเชิญรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเอกนิตินะฮะแล้วก็ปลัดกระทรวงดิจิทัลนะฮะแล้วก็ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยนะครับหารือนะเป็นการให้มารายงานให้กับนายกรัฐมนตรีทราบครับว่าเรื่องของการบูรณาการข้อมูลในเบื้องต้นเรื่องของ Data Center เป็นยังไงนะฮะวันนี้ก็คือได้มอบโจทย์ให้กับคณะอนุกรรมการทุกคนไปตั้งมาตรฐานขั้นต่ำทุกอันจะต้องมีมาตรฐานขั้นต่ำครับทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและที่เรากำหนดโจทย์ก็คือให้ทุกอย่างแล้วเสร็จใน1เดือนตามกรอบที่ประชุมกันนัดแรกนะครับมีชุดอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจขึ้นมาดูทั้งระบบดูความคุ้มค่ามาตรฐานขั้นต่ำว่าประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรแล้วก็ในด้านสิ่งแวดล้อมก็จะมีเรื่องหลากหลายมิติที่จะต้องดูนะครับมาตรฐาน EIA เนี่ยนะก็ต้องดูด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าจดเป็นโกดังเก็บสินค้ามันต้องเข้ามาตรฐานนี้ไหมหรือว่าจะกดกำหนดกรอบเลยว่าทุกอย่างถ้าเป็นลักษณะของ Data Center คุณต้องมีมาตรฐาน EIA ด้วยคุณเอกนิติเนี่ยบอกว่าในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานก็มีรัฐมนตรีพลังงานดูโดยได้ดำเนินการไปแล้วในเรื่องของค่าไฟของกลุ่ม Data Center ที่จะต้องจ่ายแพงขึ้นครับเพื่อนำผลประโยชน์ตรงนั้นมาลดภาระให้ประชาชนแล้วก็หลังจากนี้จะต้องพิจารณาเรื่องเงื่อนไขที่จะมาลงทุนในเรื่องพลังงานสะอาดส่วนทำเลที่ตั้งของ Data Center จะต้องไม่อยู่ใจกลางเมืองครับจะมีคณะอนุกรรมการอีกคณะหนึ่งมาดูโดยที่ตั้งจะดูเรื่องของความปลอดภัยวันนี้เราจะมาจัดระเบียบใหม่ทั้งหมดเพราะช่วงที่ผ่านมา Data Center ประเทศไทยมันมีหลายจุดที่อาศัยช่องโหว่ซึ่ง Data Center ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพเป็น BOI ครับดูแลแค่3แห่งเท่านั้นครับก็แสดงว่าพลาม9น่าจะอยู่ไม่ได้หรือเปล่าพี่ไพศาล

0: างเมืองเลยเนี่ยครับ
1: ก็ไม่รู้ว่าจะไปมีผลย้อนหลังเขาได้ไหม
0: อ๋อเขาตั้งไปแล้วแต่ยังไม่ได้อนุญาตนี่ฮะ
1: รู้สึกเขายังต้องมีขออนุญาตเรื่องกักตุนน้ำมันอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันเดายากเพราะมันก็เป็นการลงทุนจากต่างประเทศด้วยนะเห็นว่าเป็นของอังกฤษใช่ไหม
0: ครับ
1: บริษัทแม่อยู่ที่อังกฤษ
0: ครับ
1: ถ้าไม่ได้ก็คงจะต้องขยับขยายไปหาที่อื่นทำเลตรงนั้นก็เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็ถอนนะอุปกรณ์ไปมันก็เหลือแต
0: ่
1: ความเสียหายมันก็จะมีแต่เรื่องค่าก่อสร้างนะ
0: ใช่ฮะมันก็เป็นตึกโล่งๆหรือเปล่าแต่ว่าข้างในนั้นมันจะมีพวก
1: ทำระบบไปแล้วพอสมควร
0: ครับก็คุยกับนักวิชาการสิ่งแวดล้อมเขาบอกมันควรจะอยู่ถ้าเป็นผังเมืองก็สีม่วงอ่ะพี่ไพศาลที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอะไรเงี้ยมันห่างจากที่อยู่อาศัยแล้วก็มันจะมีเหมือนกับพื้นที่สีเขียวในการรองรับเขาอ่ะฮะเ
1: พราะว่ามันไม่ใช่ว่ามีเฉพาะที่ตรง RCA ที่เดียวไง
0: ครับ
1: มันมีหลายจุดเหลือเกินใช่ไหม
0: ก็ไปอีกหน่อยนึงก็
1: ลาม
0: ไปที่18
1: ก็ยังมีใช่
0: ครับก็
1: ตอนนี้ถ้าย้ายก็ต้องย้ายหมด
0: ครับก็มาตรฐานใหม่ของเขาเนี่ยเขาจะคัดกรองเข้มเลยคุมทั้งพลังงานน้ำสิ่งแวดล้อมสังคมนะแล้วก็เรื่องของไฟฟ้าเนี่ยเพราะว่ามันไปแย่งกันใช้เขาใช้เยอะมากน้ำเขาใช้เยอะมากนะฮะแล้วเขาไปจดทะเบียนกับบรรดาหน่วยงานที่ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เข้ามาก่อนไงพี่ไพศาลแล้วถ้าเกิดวันดีคืนร้ายล่ะฮะหน้าแล้งน้ำผลิตประปาออกมาได้น้อยเนี่ยแต่ว่าเขามาต้นๆเลยอ่ะไล่คนอยู่ปลายน้ำทำไงอ่ะ
1: แย่เลย
0: ใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าอย่างก็ตามเราก็ลงสนับสนุนเรื่องนี้นะสิทธิประโยชน์ทางภาษีเราให้เขาด้วยไงนะคร
1: ับ ครับอันนี้ก็เป็นข่าวไปแล้วนะย้ำอีกนิดนึงคุณเอกนิติก็บอกว่ากำลังพิจารณาไทยช่วยไทยพับเศษ2นะ
0: ครับ
1: อาจจะได้อีก1หรือ2เดือนก็ขอดูรายละเอียดแต่ว่าถ้าจะได้นี่ก็หมายถึงว่าก็จะได้ในเดือนตุลาถ้าเดือนเดียวก็ตุลาเดือนเดียวถ้า2เดือนก็ตุลาพฤศจิกา
0: เงินงบประมาณมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะต้องไปดูหน่อยว่ามันสมเหตุสมผลหรือไม่โดยเฉพาะเรื่องของพลังงานเพราะว่ารอบแรกอ่ะพี่ไพศาลที่อนุมัติที่จะทำเนี่ยเพราะว่าประสบภาวะวิกฤตจากปัญหาการสู้รบระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกามันก็เข้าเกณฑ์ว่ามันเป็นมีความจำเป็นเร่งด่วนตอนนี้ก็จะมาดูอีกทีสถานการณ์พลังงานเป็นยังไงมันก็ขึ้นไม่หยุดเหมือนกันไม่ใช่เหรอราคาน้ำมันเนี่ยดีเซลปลาเข้าไป40ไปแล้วอะครับโอ้โหผู้ประกอบการรถรับจ้างต่างจังหวัดวุ่นกันไม่หวัดไม่ไหวเลยฮะเพราะว่าค่าโดยสารขึ้นไม่ได้ไงแต่ว่าน้ำมันแพงมากนะครับก็พี่ไพศาลใช้ครบไหมฮะแต่ละเดือนเนี่ยครับ 1,000 บาทครับ
1: ก็ไม่น่าจะครบทุกเดือนไม่น่าจะครบ3เดือนเดือนนี้เดือนที่4แล้วใช่ไหม
0: ครับเดือนสุดท้าย
1: ไม่น่าจะครบอ่ะไม่น่าจะครบอ่ะบางเดือนก็มันก็สมทบมาได้เรื่อยใช่ไหม
0: ครับ
1: ตอนนี้ผม
0: เดือนแรกถ้าพี่เพศานใช้ไม่หมดตัดเหลือ0ฮะเดี๋ยวมันเดือนที่2จะเข้าอีก 1,000 เดือนที่2พี่เพศานใช้ไม่หมดตัดเหลือ0ฮะเดือนที่3เข้าอีก 1,000
1: อ๋อไม่สมทบใช่มั
0: ้ยไม่สมทบครับเขาดึงคืนเลยครับแล้วก็เดือนที่4
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมก็น่าจะใช้ประมาณสักสูงสุดก็สัก700
0: อ๋อใช้ได้อยู่ครับ
1: 700ไม่ใช่หมายถึงว่าที่มันผ่านมานะ
0: อ๋อโห
1: ก็ประมาณสัก500 600 700อะไรเงี้ย
0: 3เดือนเนี่ยนะ
1: ใน3เดือนน่ะเดือนละนะ
0: ครับ
1: อย่างตอนนี้เข้าใจว่าจะเหลืออยู่700กว่าบาท
0: อ๋อ
1: 700กว่าบาทใช้ไปประมาณสัก300 200 300
0: ครับครับ
1: เดี๋ยวรอไปปลายเดือนแล้วค่อยไปใช
0: ้โอ้
1: ก็มีความรู้สึกว่ามันเท่ดี
0: ครับ
1: เวลาไปใช้ไปปลายเดือนไหมครับอู้ยังเหลืออยู่เลยครับ
0: เนื้อหอมพี่ไพศาลคนไปใช้ปลายเดือนแม่คงพ่อค้าเนี่ยนะเขาบอกว่าชอบมากเลยเพราะว่าหลังจากวันที่15ไปเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าบอกมึงเงามากนะยอดขายเขาหดหวบเลยนะฮะ
1: ส่วนใหญ่จะสแกนจ่ายอย่างเดียวไม่ใช้A6040
0: ครับนั่นแหละฮะเพราะว่า
1: คือมันไม่ใช่อะไรมันผมไม่ค่อยได้ออกไปร้านพวกไอ

0: ที่เหล่านี้ไงเพราะส่วนใหญ่ผมเดินมันจะเป็นพวกไอ้ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าเป็นพวกไอ้
1: เขาไม่ได้ร่วมโครงการ
0: ไอ้ห้างอะไรเงี้ย
1: ใช่ไหมครับ
0: ไอ้ร้านที่เข้าร่วมโครงการก็มีอยู่แต่เราก็ไม่ได้เข้าไปซื้อไปกินเขา
1: ครับ
0: แต่ว่าที่จะไปเนี่ยคือพวกร้านตามพวกตลาดสดอ่ะเป็นร้านตลาดแบบไทยๆอ่ะตลาดแบบร้อนๆอ่ะไม่ได้ติดแอร
1: ์
0: อาหารอร่อยเยอะๆ
1: ครับ
0: มีเจ้าดังเจ้าอร่อยไปเปิดขายกันอะไรเงี้ยนะอย่างนั้นอ่ะผมก็จะซื้อในร้านประเภทพวกนี้ที่จะต้องไปสแกนจ่ายได้นะซื้อพวกอาหารไทยแบบรสจัดจ้านอะไรต่างๆเนี่ย
1: ครับก
0: ็มีข่าวว่านายกเขาวันเกิดเขาจะอีกกี่วันนะ
1: วันเกิด
0: นายกเขาวันเกิดเขาจะเนี่ยเดือนเนี้ยนายกเขาจะครบ60ปีนะ
1: อ๋อ
0: คุณอนุทินเนี่ย
1: 13กันยาครับ
0: 13กันยาก็คือวันอาทิตย์เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็วันนี้เห็นว่ามีการเชิญพระจากจังหวัดตรังเดี๋ยวผมเห็นแวบอยู่มีเห็นว่ามีลงยันที่กระมงกระหม่อมอะไรด้วยนะ
1: นายกก็สายมูพอสมควรนะฮะ
0: ครับคุณวิพัฒน์เขาน่าจะเป็นคนนิมนต์มาให
1: ้ครับ
0: แล้วก็จะมีการทำพิธีอะไรต่างๆวางเดี๋ยวแม่ผมไม่แน่ใจสงสัยก่อนจะมานี่นายกไม่รู้กำชับบอกตรวจประวัติให้เรียบร้อยหรือเปล่า
1: อ๋อไป
0: เอาให้แน่นะ
1: ไปปิดทององค์นรสิงห์ด้วยนะ
0: เห็นว่าใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีอะไรบ้างนะไม่มีอะไรบ้างนะพิธีกรรมสายมูนายกเขาอ่ะ
1: ครับก็นายกนิมนต์เกจิเมืองตรังปิดทองนรสิงห์ตึกไทยคู่ฟ้าเขียนยันบนโต๊ะทำงานนะ
0: อ๋อเขียนยันบนโต๊ะทำงานไม่ใช่แต่กระบอกเป่ากระมอม
1: เป่ากระมอมแล้วก็โอ้ยเขียนด้วยยืนยันฮะด้วยภาพครับเพราะว่าเห็นมีลักษณะเหมือนไม้แท่งๆเนี่ยขีดไปบนศีรษะของท่านนายกรัฐมนตรีเลยฮะพระครูรัตนสิกขการคงฤทธ์นะฮะนี่ได้มอบขวัญกำลังใจในการทำงานพร้อมทั้งมอบคติธรรมในการปกครองดูแลพี่น้องประชาชนนะฮะลงอักขระเลขยันลงบนโต๊ะทำงานของนายกอนุทินปิดทองรูปปั้นองค์นรสิงห์ที่อยู่นอกห้องทำงานไอ้ตรงระเบียงตรงนั้นนะครับชั้นสอง
0: ใช่นายกเข้าทำเนียบปั๊บต้องไปไหว้ก่อน
1: ต้องไปไหว้องค์นรสิงห์ใช่ครับก็ก่อนนายกนะฮะเคยไปกราบนมัสการพระครูรูปเนี้ยพี่ไพศาลอยู่ในวัดในเตาจังหวัดตรังมาแล้ว
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: แล้วยังจำเป็นต้องสอบสวนเส้นทางการเงินแล้วก็ขยายผลนะครับก็ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวไปนอนคุกคืนนี้ทั้งคู่เลย
4: คุก
3: คืนแรกที่ต้องเข้าคนมีเงินเป็นพันล้านน่ะต้องไปนอนคุกนะ
4: เนี่ยแต่ว่าสอบเสร็จแล้วเหรอแม่ตัวกลับมาสอบเพิ่มเลยเหรอปล่อยเข้าเรือนจำเลยเหรอ
3: ครับผมก็เมื่อคืนก็แทบจะตั้งแต่บ่ายยัน 4:00 น.แล้วนะพี่
4: ไม่ใช่นะด้วยหมายความว่าเมื่อวานน่ะเค้าไปตะเวนค้นกันยันดึกดื่นนะตัวอดีตพระเนี่ยเข้ามา 5:00 น.น่ะแล้วก็สอบไปแค่ช่วงเช้าได้พักนึงอ่ะ
3: พี่แต่ว่าตอนที่ตั้งแต่เที่ยงเมื่อวานเนี่ย
4: ก็ซัดกันแล้วใช่ไหม
3: ถึง 4:00 น.ได้นะก็อยู่แต่ในกุฏินั่นก็คงเก็บหลักฐานนับเงินอะไรทุกอย่างระดับหนึ่งพอละนะครับพักแป๊บนึงครับ

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์19:03

0: อ่ะ12นาทีนะคุยเรื่องเปลี่ยนเลขใหม่กําลังเกี่ยวกับเรื่องเลขใบขับขี่ว่าถ้าต่ออายุคือวันนี้น้องโด้ไปต่อใบอายุใบขับขี่มาจะได้เลขเดิมมั้ย
1: เออใช่
0: ก็บอกน้องโด้ว่าถ้าเดิมสมมติต่อที่ขนส่งจตุจักรขนส่งใหญ
1: ่ครับ
0: ปีที่แล้วขนส่งนี้แล้วพอหมดอายุ5ปีถัดไปไปต่อที่เดิมจะได้เลขเดิมเลขเดิมเลขเดิมแต่ถ้าเปลี่ยนปุ๊บวันนี้ไปต่อที่ไหนมา
1: ไปที่เขตตรงหนองจอกอะที่ขนส่ง
0: เ
1: ขต4ใช่ก็ที่ถามพี่อยู่นั้นว่าคนเยอะหรือคนน้อย
0: แล้วมีใครช่วยอำนวยความสะดวกไหม
1: ไม่ต้องเลยเพราะว่าอะไรไหมเราจองผ่านแอปไปไวมาก
0: ถูกต้องนี่แหละ
1: ไวมาก
0: ถูกต้อง
1: ก็เข้าไปพร้อมกับคนที่ walk in นะเจ้าหน้าที่ส่งเอกสารให้เราแต่เจ้าที่หันไปบอกคนที่ walk in ว่าของคุณต้องบ่าย3นะคือไป11โมงนะเขาบอกถ้า walk in คือได้บ่าย3จะรอไหมคะจะไปกินข้าวก่อนก็ได้แล้วค่อยกลับมาแต่ของเรานี่ก็คือไปตามช่องเลยเพราะเราเหมือนเราบุ๊กไปแล้ว
0: เราอบรมออนไลน์เราจองคิวในระบบออนไลน์ไปหมดแล้ว
1: ชื่นชม
0: ไม่จำเป็นต้องมีใครอำนวยความสะดวกทุกอย่างมันจะดำเนินการเองเพราะว่าพี่อวบเป็นผอ.ขนส่ง4เนี่ยเขาสเต็กเรื่องนี้มากอย่าไปมีติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กเลยกันนะ
1: 45นาทีแล้วพี่บอยได้คุยกับท่านฝากชื่นชมหน่อยผมยังโอ้ถ้าจองมาแล้วมันเร็วขนาดนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนบุ๊กมาจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลานั่งรอ
0: มันยากหน่อยตอนจองเพราะว่าคิวจะเต็มเรื่อยๆเพราะว่าให้จองเนี่ยล่วงหน้า30วันแต่คิวเนี่ยมันจะเต็มต้องจองวันนี้จะได้คืออีก30วันมันจะถัดไปอ่ะเพราะว่าคิวเต็มเร็ว
1: เข้าเที่ยงคืน1นาทีปุ๊บท่านต้องเข้าไปจองเลย
0: ถูกต้องระบบเปิด
1: ตื่น 7:00 น 8:00 นเนี่ยมันจะเต็มแล้ว
0: ใช่นี่แหละถ้าโด่งเปลี่ยนที่แสดงว่าใบขับขี่โด่งก็จะเปลี่ยนเลขจะไม่ใช่เลขเดิมเพราะ4ปี5ปีแล้วทำที่ไหนล่ะ
1: ใช่รู้สึกจะใช่จตุจักร
0: แต่ปีนี้อูไปถึงบ้านพี่บอยเลยเหรอ
1: ไปก็เดี๋ยวนี้ตรงแรกกระบังเขามีสะพานใหม่ข้ามไปนะ
0: มันไม่ไกลกันเหรอ
1: ไม่ไกลพอเดี๋ยวนี้สะพานใหม่ตรงแรกกระบังนะพี่ข้ามไปนะลงไปเนี่ยมันก็จะถึงหลวงแพ่งตรงนั้นอยู่แล้วแล้วก็จะมีถนนเส้นหนึ่งเลี้ยวไป
0: ตรงสะพานใหม่อยู่ตรงตลาดยิ่งเจริญ
1: ขออภัยหมายถึงว่า
0: สะพานที่ก่อสร้างใหม่
1: สะพานที่สร้างเพิ่งเสร็จที่ตอนที่เขาถล่มเหมือนที่พี่บอยไปรายงานสดอ่ะเสร็จแล้วสะดวกมากข้ามเทคโนข้ามโซนลาดกระบังไปเลยอ
0: ่ะอ้าวพี่ต้องกับพี่ก็ไม่ไกลกันเลยนะบ้านอ่ะ
1: ใช่ถือว่า
0: เพราะถ้าต้องจากขนส่งวิ่งตรงไปหนองจอกก็ถึงบ้านพี่แล้วเนี่ย
1: อ๋อหรอพี่ไปกินข้าวบ้านพี่บอย
0: ไม่เอาเดี๋ยวพี่ปักหมุดเดี๋ยวพี่ทำปักหมุดหลอกดีกว่าให้ไปที่อื่นหลงไป
1: มาลุยข่าวกันต่อครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: เอาวันนี้คนเห็นภาพหนึ่งนะฮะโอ้โหผู้ชายเนี่ยนะฮะในคลิปนะเอาน้ำเนี่ยสาดใส่หน้าผู้หญิง
0: จริงป่ะ
1: ตอนแรกคนก็ไปต่อว่าว่าเนี่ยตอนแรกคนคิดว่าเอ้ยเป็นแบบเป็นแฟนกันแล้วผู้ชายทำไมทำรุนแรงกันเลย
0: ดูโหดๆนะ
1: คนเราเอาน้ำทำไมไม่ให้เกียรติผู้หญิงนะผัวก็ไปลงพี่เขาพี่เขาเลยออกมานะครับชี้แจงข้อเท็จจริงเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ที่นั่งอยู่ตรงหน้าเขาแล้วเขาเอาน้ำสาดเนี่ยนะเป็นพนักงานของบริษัทที่เขาไว้วางใจแทบจะเป็นคนที่เขาไว้ใจที่สุดแต่กลับมาทำกับเขาได้ล้วงคองูเห่าลักทรัพย์เขาเอามือถือเข้าไปเลยนะฮะ10เครื่อง iPhone นะเป็น10เครื่องเลยนะครับมูลค่ารวมๆน่าจะประมาณ 200,000 นะฮะมันเลยเจ็บใจวันนั้นเลยเจ็บใจวันนั้นเรียกมาเค้นมาสอบมาถามว่าทำไมทำกับเฮียแบบนี้นะครับมันก็เลยอาจจะมีภาพที่ดูรุนแรงไปนะครับแต่ว่าสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเขาก็บอกว่าเป็นการนั่งพูดคุยนะครับเป็นการพูดคุยเคลียร์ถึงทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปนะฮะตอบไวๆถามอะไรตอบไวๆนี่เฮียเค้นนะครับก็นี่แหละเขาก็เลยขอความเป็นธรรมพอชาวเน็ตรู้ข้อเท็จจริงบางส่วนก็ยังรู้สึกว่าแต่พี่ก็ไม่น่าไปสาดน้ำใส่เขาแต่ว่าบางส่วนก็มีความรู้สึกว่าโอ้มันก็คงเป็นอารมณ์คนนะตอนนั้นคนที่แบบรักมากๆอ่ะรักนี่ไม่ใช่ชู้สาวนะแบบว่าแบบรักไว้ใจให้ดูแลงานแต่กลับมาทำกับเฮียเขาซะเองนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: ดูเพจนี้เขาบอกว่ากระเดือกไม่ลงสมีโชตเครียดปฏิเสธกินกะเพราไข่ดาวตำรวจยึดเงิน60ล้านเพราะเดินกินหรูอยู่สบาย
1: เรากะเพราไข่ดาวกินไม่ลงเลยเหรอ
0: นี่เขาว่าอย่างนั้นนะเพจนี้เขาบอกเนี่ยเปิดเฟซบุ๊กมาเจอพอดี
1: มื้อเย็นใช่ไหม
0: เมื่อเช้า
1: อ๋อของขนาดนี้ของข้างนอกนะเดี๋ยวข้างในจะขนาดไหนอะใช่ไหมเนี่ยคืนนี้เข้าเรือนจำเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวนักข่าวต้องโทรถามผอ.เรือนจำว่าวันแรกคืนแรกนอนหลับไหมกินลงไหมนี่ขนาดกะเพราไข่ดาวข้างนอกยังกินไม่ลงเลยอะส แสดงว่าท่านกินหรูอยู่สบายมานาน

0: อ่านนะ
1: ใช่
0: คร
1: ไ
0: ั
1: ห
0: บ
1: มใช่ไหมใช่ไหม
0: อ๋
1: อ่ะมาดูข่าวนี้ดีกว่าฮะทุกคนร่วมอวยพรวันเกิดท่านนายกนะครับผู้สื่อข่าวและงานบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลตอนช่วงบ่ายนอกเหนือจากเรียกประชุมเพื่อสั่งการและติดตามงานบรรดาข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆก็ทยอยนำกระเช้าดอกไม้และของขวัญมาร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแหมพูดถึงวันเกิดท่านนายกต้องกดกระเป๋าตังค์เลยเหรอซื้อยืมนายกเหรอหมดแล้วมั้งป่านเนี้ย
0: เออ
1: ไปการอวยพรล่วงหน้าซึ่งจริงๆท่านอนุทินเกิดวันที่13กันยายนคือวันอาทิตย์นี้นะครับแต่วันนี้วันศุกร์ไงวันทำงานวันสุดท้ายเดี๋ยววันอาทิตย์จะไม่เจอท่านนายกก็มาอวยพรล่วงหน้ากันกระทั่งตอน 5:30 เนี่ยฮะที่ผ่านมาท่านนายกพร้อมด้วยคุณเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ออกจากทำเนียบโดยระหว่างที่รถเคลื่อนออกได้เปิดกระจกทักทายนักข่าวแล้วก็บอกว่าในวันนี้ได้เชิญอาจารย์ประสูติเกจิดังจังหวัดตรังวัดในเตาชื่อว่าวัดในเตานะฮะท่านแวะมาพอดีไม่มีอะไรเมื่อถามว่าได้สั่งการอะไรเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ Data Center ท่านนายกก็หันไปชี้ที่นายเอกนิติก่อนกล่าวว่านี่ท่านรองเรียบร้อยดีทุกอย่างเนี่ยหมายถึงท่านรองเอกดูนะท่านรองเอกนิตินะผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ที่มาอวยพรวันคล้ายวันเกิดท่านนายกครบรอบ60ปีนายกได้มอบของที่ระลึกทั้งหลวงพ่อทวดเนื้อว่านพระนามาภิไธยสกพศ2544และพระรอดวัดเน่งเนื้อยี่เนื้อดินเผาวัดมหาวันวนารามฉลองครบรอบ151ปีพศ2567แล้วก็ขนมป๊อปคอร์นคาราเมลเม็ดมะม่วงหิมพานต์จากเมืองระนองที่ทำโดยนางธนนท์ชาวิรกูลภริยาของท่านนายกโดยมีการเขียนข้อความบนกล่องนะครับบนกล่องขอมอบความสุขและความปรารถนาดีแด่ทุกท่านนี่ใครมาอวยพรท่านนายกจะได้แบบนี้ด้งน่ารักเน
0: าะเม็ดมะม่วงหิมพานต์
1: ใช่เขาเรียกว่าเม็ดขนมป๊อปคอร์นคาราเมลเม็ดมะม่วงหิมพานต์เรียกเขาให้ถูกชื่อเขายาวๆหน่อยเออแต่น่าทานนะกล่องดูดีเชียว
0: ครับ
1: เออไม่รู้ว่านักข่าวได้ชิมกันบ้างหรือเปล่า
0: เฮ้ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: อ้าวช่วงนี้หน้าฝนแต่ว่าก็อย่าประมาทนะครับที่ระยองเนี่ยเกิดเหตุเพลิงไหม้นะแล้วก็ปรากฏว่า2ตายายนะครับเป็นภาพสลดนะฮะกอดกันเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำนะก็คิดว่าน่าแกคงคิดว่าถ้าไฟไหม้เนี่ยไปอยู่ในห้องน้ำนะมีน้ำเนี่ยมันจะปลอดภัย
1: ครับ
0: โอ้อาจจะลืมคิดไปว่าถ้าไฟมันเผาน้ำมันก็กลายเป็นน้ำเดือดๆขึ้นมานะครับเออก็ร้อนอยู่ดีนะฮะก็กู้ภัยเห็นภาพแล้วนะครับก็สุดสลดเลยนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่นะครับไปตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้เป็นร้านจำหน่ายยางรถยนต์แล้วก็มีบ้านพักนะครับอยู่ริมถนนสุขุมวิทเนี่ยนะฮะที่มาบตาพุธอำเภอเมืองระยองนะฮะก็ส่งผลให้สองสามีภรรยาเจ้าของบ้านนะครับเป็นคุณตาคุณยายเสียชีวิตในภาพสุดสะเทือนใจจริงๆเพลิงไหม้เนี่ยตั้งแต่3:30แล้ววันนี้เจ้าที่เข้าไปตรวจสอบนะครับโอ้ก็พบคุณตากับยายเนี่ยเหมือนลักษณะตาเนี่ยอุ้มยายกำลังจะหนีออกมาแต่ว่าหนีไม่ทัน
1: ครับ
0: ก็เลยเป็นภาพแบบยายก็กอดกับตานะในกองไฟเสียชีวิตนะครับโอ้ชาวบ้านต่างมาร่วมแสดงความเสียใจนะครับแล้วก็บอกว่าภาพติดตาหมดเลยทั้งสองเนี่ยนะจริงๆตอนเขาอยู่เนี่ยดูแลกันอย่างดีเลยนะครับสองคนนี้มาเช่าเปิดร้านขายยางนะฮะแล้วก็สร้างห้องพักเล็กๆอยู่นะครับก็ถือเป็นตัวอย่างของคู่รักที่ไม่ยอมทิ้งกันจนนาทีสุดท้ายนะชาวบ้านบอกแบบนั้นนะฮะโอ้แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: กำลังไล่ดูประเด็นการเมืองเสิร์ฟการเมืองนี่ม
0: ี
1: ท่านนายกพูดเรื่องเหรียญเหนือดวงนะฮะเอาวันนี้ตอนก็คือก่อนที่เนี่ยที่ท่านนายกจะพูดเรื่องวันเกิดที่เล่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะวันนี้ตอนประมาณสักเกือบบ่ายสามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคุณท่านนายกเนี่ยก็พูดถึงกรณีที่ชาวเน็ตแห่แซวนายกเคยสวมใส่เหรียญเหนือดวงหลานดิเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์ถูกจับปมเสพเมถุนและยักยอกเงินวัดซึ่งท่านนายกอนุทินเนี่ยก็ถอนหายใจก่อนจะตอบกลับว่าแต่มันก็เวิร์กนะถ้าคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้เราก็เชื่อในสิ่งที่ดี

เวลาพระปลุกเสกวัตถุมงคลต้องใช้บริการต้องใช้บรรดาเกจิเป็นคณะไม่ใช่รูปใดรูปหนึ่งก่อนจะยืนยันว่าของศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เอาไว้สิ่งชั่วร้ายออกไปถ้าเรามีจิตใจที่สุจริตมีจิตใจที่ดีก็จะไม่มีสิ่งชั่วร้ายเข้ามาอยู่ในตัวเราส่วนที่หลายคนมองว่าเรื่องนี้ใหญ่มากถึงขั้นมีการโยงถึงการฟอกเงินนั้นท่านอนุทินก็บอกว่าจากการที่เห็นเส้นเงินต่างๆงานนี้ปปง.และตำรวจต้องเข้าไปร่วม

0: อันดับ6
1: พูดถึงว่าอย่างตัวท่านเนี่ยห้อยแล้วเป็นห้อยตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทย
2: ครับ
1: จนได้ก้าวขึ้นเป็นนายกนะครับแล้วก็สมัยที่2
2: ครับ
1: เนี่ยท่านก็เลยอย่างเงี้ยส่วนตัวท่านก็ต้องเชื่อไงใช่มั้ยว่ามันดี
2: ครับ
1: เพราะว่าสิ่งเหตุการณ์ที่ท่านเจอมาในชีวิตเนี่ยมันทำให้ชีวิตดีขึ้นนะครับแต่บรรยากาศภายในวัดวันนี้เขาบอกว่าเหลือแต่แม่บ้านอยู่คนเดียววัดนี่เงียบกริบคนที่ไปก็คือคนที่ไปถ่ายรูปกับป้ายวัดไปถ่ายรูปกับบรรยากาศวัดคนไปตามหาโต๊ะกลมตัวนั้น
2: อุ้ยมาดูที่กองปราบนี่ปะโถ
1: คนนักท่องเที่ยวที่ไปวันนี้ส่วนใหญ่ถามนักข่าวว่าไหนๆโต๊ะตัวนั้นเขาไว้ตรงไหนเหรอมันคือโต๊ะตัวไหนเหรออยากจะถ่ายภาพอยากจะเซลฟี่กับโต๊ะตัวนั้นโอ้เนาะครับนี่บรรยากาศภายในวัดนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ค่อนข้างเงียบเหงานะครับไม่มีประชาชนมากราบไหว้ขอพรนะครับเหมือนเช่นก่อนหน้านี
2: ้
1: นะครับหน่วยงานราชการที่เดินทางมาในวันนี้เนี่ยนะฮะก็มีตำรวจนะทางผู้กำกับนำกำลังเจ้าหน้าที่นะครับมาตรวจความเรียบร้อยนะฮะเจ้าหน้าที่ของวัดเหลือแต่แม่บ้านครับนะลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่อยู่เลยนะลูกศิษย์ลูกหาไม่มีมีแต่แม่บ้านที่มาปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดห้องน้ำนะครับสัมภาษณ์แม่ค้านี่กระทบแน่ล่ะชีวิตแม่ค้านี่เตรียมตัวเลยนะฮะจากเมื่อก่อนวัดดังไม่รู้ล่ะนะครับจะเป็นอย่างไรแต่คนต้องน้อยลงแน่ล่ะแม่ค้าต้องเตรียมปรับตัวนะยายแอลเนี่ยนะฮะอายุ78ปีนะครับขายของอยู่ตรงทางเข้าวัดมา30กว่าปีนะฮะก็ตัวของแม่ค้าเนี่ยนะครับบอกว่าสมัยก่อนนะหลวงท่านเจ้าวาดองค์เดิมเนี่ยหลวงพ่อหวนเนี่ยนะฮะตอนที่ท่านยังไม่มรณะเนี่ยขายของดีกว่านี้อีกนะยิ่งเย็นยิ่งคนยิ่งเยอะนะครับแต่พอเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันเนี่ยก็เงียบอาจจะด้วยภาวะเศรษฐกิจอาจจะด้วยร้านค้าหรือคนที่มาเนี่ยเขาไม่ได้มาแบบไม่ได้มาเพื่อมาจับจ่ายซื้อของที่วัดไงเขามาเพื่อมาหาท่านเจ้าวาดท่านอดีตหลวงพ่อโชติเนี่ย
2: ครับ
1: นะเขามาเข้าพบอย่างเดียวไม่เหมือนอดีตเจ้าวาดองค์ก่อนที่แบบพัฒนาวัดแล้วก็นะมีคนมาซื้อของซื้ออะไรมากราบไหว้แล้วก็มาซื้อข้าวซื้อของกันมันก็เลยต่างกันนะอันนี้ก็คือความแตกต่างนะครับตอนนี้ก็อาจจะต้องยอมรับแล้วแหละว่าวัดก็อาจจะเงียบลงนะคร
2: ับ
3: มหานครโรคทิพย
4: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัด
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
7: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
8: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงถึกได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
7: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
9: ่เฮาซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
10: Pulsar
11: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
12: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
13: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
12: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
13: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
12: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
14: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
12: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
15: โอมความปวดจงคลายความสบาย

0: ตรงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: มหานครรอบทิศ
7: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
8: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
9: ทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนะครับคุณตาวัดส้มตำชุมพรนะครับบอกว่าแม่บ้านนะชอบเรามากนะตอนนี้ก็ฟังอยู่ครับ
10: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
9: นะฮะพี่บังสะอัดนะทาสเมียนะครับบอกว่า ใช้เอกสารอะไรบ้างต่อใบขับขี
10: ่เออบอกพี่เขาหน่อย
9: นะก็ถ้าเป็นรถส่วนบุคคลนะพี่เนาะนะก็ใบรับรองแพทย
10: ์ค่ะ
9: ต้องไปหาที่คลินิกก่อนไปเอามาไปเอาใบรับรองแพทย์มา1ใบเตรียมไว้นะครับ
10: หลักฐานการอบรมออนไลน
9: ์อบรมออนไลน์แล้วก็แคปหน้าจอไว้เวลาอบรมแล้วจะไม่ต้องเสียเวลาไปอบรมที่นู่น
10: แล้วก็ต้องดูนะให้ดีว่าก่อนอบรมเนี่ยหัวข้อเนี่ยคือรถยนต์5ปีหรือว่าหรือต้องเลือกให้ถูกแล้วเสียเวลาอบรมแล้วจะเสียเวลาไปทำ
9: เนาะหลักๆก็2 อย่างนี้แหละคร
10: ับ
9: ไม่ต้องใช้อะไรเลย
10: ไปถึงก็ไปกดคิว
9: ใช่แล้วก็จองคิวออนไลน์ไปก็จะดีก็จะไวเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะขอใบขับขี่บัตรประชาชนเลยตรงหน้างานตรงนั้นแหละเตรียมไป2 อย่างนะครับใบรับรองแพทย์กับแคปหน้าจออบรมไปนะครับคุณศรีวัยกระเกศพี่ปุญญวัฒน์ขอบคุณนะครับ
10: สวัสดีครับขอบคุณครับ
9: พี่เอกสิทธิ์บอกว่าโต๊ะมีน้ำมันพรายนะโต๊ะกลมอ่ะ
10: ก็เมื่อวานบอกให้ด้งไปดมพิสูจน์อ่ะด้งไม่ดม
9: ครับผม
10: เออไปถึงวัดต้องไปดม
9: เออ
10: แล้ววันนี้ตำรวจบอกสาเหตุที่ต้องเอาโต๊ะออกจากวัดเพราะอะไรรู้ไหมที่เอามาเนี่ยไม่ได้ว่ายึดเป็นของกลางในคดีตอนแรกที่บอกพี่บอยบอกด้งว่าก็ยึดของกลางสิใช่ไหมแต่สุดท้ายตำรวจบอกว่ามันประชุมกันแล้วคุยกันแล้วมันเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่ดีในศาสนาไปแล้วอ่ะโต๊ะอันเนี้ยก็ออกมาให้คนวัดไปซะแล้วก็ขอสังคมเนี่ยอย่าไปใส่ใจโต๊ะให้ดูในแก่นของคดีแก่นของการกระทำความผิดตำรวจว่าอย่างนั้น
9: ก็วันนี้คนไปวัดเนี่ยถามหาแต่โต๊ะ
10: คืออย่าเห็น
9: คือ
10: เอาสนุกคนบางทีก็บันเทิงอ่ะใช้คำว่าบันเทิงแล้วกันเพราะว่าคือตำรวจบอกว่ามันเป็นเสียลักษณ์ที่ถูกหยิบยกมาคือเห็นโต๊ะแล้วก็อดคิดเรื่องนี้ไม่ได้อ่ะง่ายง่ายก็เลยออกมาซะ
9: ครับผมนะฮะสวัสดีพี่โจรามยองนะครับพี่ศศิมาพี่ไพรด้วยนะครับพี่ธนกรเช่นเดียวกันเดี๋ยวค่อยไล่กันไปนะครับอันดับ5พาไปดูการเสียชีวิตปริศนาคาบ้านพักนะครับที่นนทบุรีนะฮะคือวันนี้เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งนะครับสภ.บางศรีเมืองนะฮะว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยที่บ้านหลังนี้เนี่ยนะครับพบศพนะของคนที่เป็นภรรยานอนห่มผ้าเสียชีวิตอยู่บนที่นอนห่างไปไม่เท่าไหร่พบร่างของสามีนอนคว่ำหน้าหายใจรวยรินอยู่นะครับกู้ภัยก็เลยเร่งนำส่งโรงพยาบาลประธานหมู่บ้านบอกว่านะครับปกติเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยจะออกมาทักทายเพื่อนบ้านกันตลอดจู่ๆเนี่ย4วันวานนี้เนี่ยนะฮะประตูรั้วบ้านเนี่ยนะครับไม่ปิดมา4วันแต่ไม่ออกมาเลยก็เลยสงสัยนะครับเรียกเพื่อนบ้านอีกคนเนี่ยนะฮะค่อยๆเดินเข้าไปดูเพราะปกติเนี่ยคนเรามันต้องปิดบ้านแล้วยิ่งคนเราเนี่ยเคยออกมาทักทายไปมาหาสู่กันทุกวันเนี่ยเอ๊ะทำไมเงียบไปนะฮะเขาบอกว่าแอร์ก็เปิด กดกริ่ง2ครั้งนะก็ได้ยินเสียงคนตะโกนเบาๆออกมาจากในบ้านช่วยด้วยช่วยด้วย
10: เ
9: พราะว่าฝ่ายชายพี่เขายังไม่หมดลมหายใจ
10: ยังมีลมหายใจ
9: เออนั่นแหละฮะก็เลยรีบแจ้งตำรวจรีบแจ้งกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลเดี๋ยวถ้าพี่ผู้ชายพอที่จะให้ข้อมูลได้นะครับคงจะได้ทราบกันว่าเกิดอะไรขึ้นว่าทำไมพี่ผู้หญิงถึงเสียชีวิตแล้วพี่ผู้ชายนอนขอความช่วยเหลือแบบนั้นในบ้านเนี่ยไม่พบร่องรอยการถูกรื้อค้นถูกทำร้ายนะครับศพของฝ่ายหญิงก็ไม่พบบาดแผลนะแต่ในปากเนี่ยพบว่ามีเม็ดยาเนี่ยนะคาอยู
10: ่
9: ยังไม่รู้ว่าเป็นยาอะไร
10: ครับ
9: อ้าวนะครับเขาเป็นปริศนาเดี๋ยวค่อยๆ คลี่คลายกันไปนะครับ
8: มหานครรอบทิศอันดับ4
10: คุณฟังอันดับ4ไปดูเรื่องของปลาหมอคางดำกันหน่อยนะฮะวันนี้เจ้าที่ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ยังคงเดินหน้าออกตรวจติดตามแล้วก็รณรงค์ประชาสัมพันธ์ไปยังเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านและผู้เลี้ยงปลาในกระชังในเขื่อนลำปาวเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเอเลี่ยนสปีชีส์ตัวร้ายที่หลายฝ่ายหวั่นเกรงว่าจะกระทบต่ออาชีพเลี้ยงปลากระชังกุ้งกล้ามกรามแล้วก็ระบบนิเวศในพื้นที่ซึ่งขณะนี้เนี่ยเกิดคำถามหลายคนยังคาใจว่าปลาหมอคางดำที่มันเคยระบาดหนักๆในภาคกลางเนี่ยจู่ๆมาโผล่ถึงเขื่อนลำปาวได้อย่างไรเพราะว่าพื้นที่ก็ห่างไกลกันร่องน้ำก็ไม่น่าเชื่อมต่อกันได้ข้อมูลจากสำนักประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ระบุว่ามูลค่าสัตว์น้ำเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดเฉพาะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงไว้นะมีกุ้งกล้ามกรามพื้นที่เลี้ยงเนี่ย 7,600 ไร่ผลผลิตก็ 2,800 ตันต่อปีมูลค่า703ล้านบาทต่อปีปลานิลในกระชัง 11,930 กระชังผลผลิตก็ประมาณสัก 21,000 เศษตันต่อปีมูลค่าก็ 1,288 ล้านบาทปลาดุกปลาหมอไทยพื้นที่เลี้ยงก็708ไร่ผลผลิตก็ 3,200 ตันต่อปีมูลค่าทางเศรษฐกิจก็ประมาณสัก177ล้านบาทมีการเลี้ยงกบพื้นที่มีเลี้ยงกบเลี้ยงสัตว์น้ำอื่นๆที่เลี้ยงแบบยังชีพก็มีก็เบ็ดเสร็จเนี่ยก็สร้างมูลค่าต่างๆทางด้านเศรษฐกิจระดับพันล้านบาทนี่เองที่ทำให้ปรากฏตัวของปลาหมอคางดำกลายเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายไม่นิ่งนอนใจวันนี้คุณวุฒิศักดิ์ศรีโทเนี่ยผู้จัดการสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาวบอกว่าลูกพันปันนินที่เกษตรกรนำมาอนุบาลในบ่อดินและเลี้ยงในกระชังเขื่อนลำปาวเนี่ยสั่งซื้อมาจาก 4-5 ฟาร์มหลักในเพชรบุรีฉะเชิงเทรานครปฐมกำแพงเพชรซึ่งเพาะพันธุ์ได้ระบบปิดมีระบบหมุนเวียนน้ำในฟาร์มโดยเฉพาะมีการสั่งจองล่วงหน้าทุก3เดือนและจัดส่งตรงถึงแหล่งเพาะเลี้ยงคือจากเนี่ย 3-4 จังหวัดเนี่ยไปถึงนู่นเลย
9: ครับ
10: ยืนยันดังนั้นว่าโอกาสที่ปลาหมอคางดำจะปนมากับลูกพันธุ์ปานินเป็นไปได้ยากเพราะว่าฟาร์มเพาะพันธุ์เนี่ยดำเนินกิจการมากว่า30ปีมีมาตรฐานและส่งพันธุ์ปลาให้เกษตรกรทั่วประเทศหากมีการปนเปื้อนจริงในช่วง10ปีที่ผ่านมาซึ่งปลาหมอคางดำระบาดหนักในพื้นที่อื่นทั่วประเทศมาก่อนแล้วเนี่ยแต่กลับไม่มีรายงานจากกรมประมงเพิ่มเติมในพื้นที่ภาคกลางนอกจากนี้ตาข่ายกระชังที่ใช้เลี้ยงปลานิลเนี่ยยังมีขนาดตาข่ายมาตรฐานเดียวกับขนาดลูกปลาทำให้ปลาเนี่ยไม่สามารถหลุดออกไปสู่ธรรมชาติได้และตลอดที่ผ่านมาก็ไม่เคยพบปลาหมอคางดำในกระชังแม้แต่ครั้งเดียวโอ้ท่ามกลางความประหลาดใจของผู้เลี้ยงปลากระชังเขื่อนลำปาวมีการตั้งข้อสังเกตว่าต้นตออาจมาจากกิจกรรมตกปลาของเหล่านักตกปลาเขื่อนลำปาวไหมที่นิยมสั่งซื้อเหยื่อปลาเนี่ยปลาเหยื่อเนี่ยผ่านทางโซเชียลมีการบรรจุในกล่องโฟมแล้วก็ส่งรูปปลาหมอคางดำปะปนมาไหมแล้วก็นำไปเกี่ยวเบ็ดตกปลาแล้วมันหลุดลงไปแล้วก็แพร่พันธุ์เขาก็ตั้งข้อสังเกตได้นะซึ่งคุณเมธีอัมไพพิษผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงปลากระชังก็ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่ากิจกรรมตกปลาถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่อาจเป็นสาเหตุจริงได้หาสาเหตุได้จริงเนื่องจากการขนส่งปลาเหยื่อเนี่ยทางออนไลน์รวดเร็วก็มีความเสี่ยงว่าจะเอาปลาหมอคางดำมาเป็นเหยื
9: ่
10: อมันก็เป็นไปได้ผมนึกก็กลิ่งแล้วอาจจะถูกแล้วมันหาง่ายอ่ะ
9: อยู่ดีมันก็มาจากไหนล่ะ
10: ถูกต้องไหมตกจากบนฟ้ามามันคงเป็นไปไม่ได
9: ้ครับผม
10: ลูกอ้อยจบไปเลยนะครับ
8: มหานครรอบทิศอันดับ3
9: อ่ะอาจจะได้กันอีกสักข่าวนึงแล้วกันนะครับไปดูเหตุศึกรถหรูเจอกับรถหรูหน่อยคุณผู้ฟังนะครับเบนซ์กับมินิคูเปอร์ ไล่กันกลางเมืองขอนแก่นเขาบอกแบบนั้นนะทีมข่าวนะครับลงพื้นที่ไปดูหลังจากที่มีคลิปนะครับขับไล่กันกลางเมืองนะฮะมินิคูเปอร์เนี่ยนักข่าวไปเจอแล้วแต่ว่าพี่เขาปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่ามันเป็นเรื่องของคดีความไปละนะปล่อยให้เรื่องสอบสวนไปนะครับในกล้องวงจรปิดเนี่ยนะฮะจะเห็นว่ามีรถเบนซ์สีดำกับรถมินิคูเปอร์ขับบี้กันมาบนถนนนะครับตอนประมาณ3:00 เมื่อคืนนี้นะฮะหลังจากนั้นทั้ง2ฝ่ายก็ไปแจ้งความใส่กันและกันทั้งคู่นะครับคือเขาบอกว่าในกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับจากการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยนะก็พบว่าทั้งคู่เนี่ยนะครับมีเรื่องมีราวกันด้วยนะแต่ยังไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับสำหรับคู่กรณีถึงไล่หวดไล่บี้กันมาแบบนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวตำรวจเขาจะ เก็บภาพนะครับหาไล่กล้องวงจรปิดนะเพื่อนำไปดำเนินคดีนะครับตรวจสอบว่านะมันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับรถเบนซ์เนี่ยนะฮะเอาท่อนเหล็กเนี่ยไปไล่ฟาดกระจกมินิคูเปอร
10: ์
9: แล้วก็ขับตามไปชนท้ายนะฮะทะเลาะอะไรกันบนถนน
10: อ
9: ารมณ์ร้อน
10: นั้น
9: นะก็เดี๋ยวดูติดตามความคืบหน้ากันวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังมาถึงตอนนี้นะครับพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ได้เดี๋ยววันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่นะพี่บอยนะ
10: วันจันทร์พี่กล้วยนะครับ
9: ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
6: มหานครโรคทิพย์
7: โดยสนับสนุนข่าวโดย
0: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ขณะนี้เวลา20:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
11: ท้องเสียปวดท้อง
12: แน่นท้อง
11: มองหาย
13: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
14: เสนอข่าวในพระราชสำนัก
7: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่11กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและส่งพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ในแลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและในเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดหงอกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั่นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 นและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง11กันยายนพุทธศักราช2569
14: จบข่าวในพระราชสำนัก
7: สนับสนุนข่าวโดย
0: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
12: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
15: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: โดนครับซื้อครับ
16: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
17: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
18: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
19: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
20: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: Pulsar

0: 3เพลงนะครับวันนี้มีความละมุนสูงมากเลยนะครับนี่คือหัวใจเผลอนะฮะจากพี่จิ้มชวนชื่นนะครับรวมถึงสวยจนล้นนะฮะกระต่ายขาวดาวรุ่งนะฮะแล้วก็มีนางฟ้าตาน้ำผึ้งนะฮะจากนัทมอริสานะครับวันนี้ก็จัดไปเลยครับสวยๆ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า
0: ขอบคุณพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสนะฮะสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับอ้าวลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะฮะก็เชิญเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะที่แฟนเพจของเรานะครับที่ LTM AFM 95นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะวันนี้มาในหรือว่าในทีมของพระเอกหมีลำครับผมเรียนเชิญเลยนะครับในวันศุกร์ที่โอ้โหแบบฝนช้ำช้ำนะครับผมว่าวันนี้น่าจะตกหลายพื้นที่เลยนะครับแต่ตอนนี้กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยช้ำใจมากแล้วครับลงป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะนะครับหยุดไปแล้วช่วง6โมงกว่าใช่ไหมครับลงมาอีกรอบนึงนะครับโอ้โหวันนี้บอกเลยว่าช้ำแน่แน่นอนแบบน่าจะช้ำแบบยาวๆเลยนะใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับหรือว่าอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เนี่ยนะก็ลองมาแชร์กันหน่อยว่าโอ้เฮียช่วงนี้อากาศดีๆนะครับฝนแบบเย็นๆนะครับก็เข้ามารายงานกันได้เลยนะฮะที่ LTM FM 95นะฮะก็เรียนเชิญชาวคณะทุกท่านเลยนะที่ส่องอยู่ก็เข้ามาจ้องตากันนะฮะวันนี้ก็มาแทนน้องสายนะครับแล้วตอนนี้อยากฟังเพลงไหนก็เข้ามาเลือกเพลงกันได้นะครับรวมถึงพี่ๆที่ตอนนี้สำหรับท่านที่พักผ่อนแล้วใช่ไหมครับก็เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะนะครับกดแค่ทีเดียวพอนะครับรวมถึงฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็แม่ๆนะครับผมแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับผมส่งทุ่มกว่าอากาศดีๆนะครับผมอยู่เล่นกันก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยรีบนอนตอน2ทุ่มครับแม่เดี๋ยวไปตื่นตอนตีสามโอ้โหทีนี้เนี่ยตาสว่างยาวเลยครับแม่เพราะว่ามันนอนหลายชั่วโมงมากเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งนอนนะครับรอให้ดึกๆหน่อยนะครับค่อยๆนอนนะครับแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งนอนนะครับแม่มารัวสติ๊กเกอร์กับหมีก่อนนะครับนะอ่ะมาครับตอนนี้เดี๋ยวมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับมีใครมาบ้างนะฮะตอนนี้เริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะฮะมีพี่หนูริงนะครับพี่สิริพรนะครับมีน้องบีมคุณนันทิยานะครับมีพี่โชคชัยพี่อัญชลีพี่มกรานะครับพี่จำลองพี่พยาวพี่วิจิตนะพี่สิทธินนท์พี่สุพันนีพี่ศรีวัยพี่สัญญานะพี่มูล่านะครับพี่โลรักนะครับมีพี่สุภาพพี่เรืองนิดนะครับนะแล้วก็มีพี่ประเพณมาแล้วนะฮะแล้วก็ทางคอมเมนต์ด้วยนะครับมีน้องไบตี้นะครับนะมีตะป๊อปนะฮะมีเจเดซี่นะฮะมีคุณแพทมาแล้วนะครับมีน้องออยม้าเหินนะครับพี่สายชนพี่นับดาวนะครับมาแล้วนะครับนะน้องบีมก็มาโรสติ๊กเกอร์กันอยู่นะครับพี่ดวงเดือนก็บอกว่าพัทยาฝนตกทุกวันนะครับนะแหมวันนี้ชาวคณะคือคักพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะครับพี่จิตคนงามก็มาแล้วนะฮะตะป๊อปก็มาแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับมาครับเดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเริกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะในช่วงของวันนี้วันนี้ผมเป็นพระเอกมีลำผมมาเพื่อเสริงนะครับก็เข้ามาเล่นกันได้นะครับวันนี้ใครที่เรียกว่าเข้าช่วงเวลาพักผ่อนเข้ามาเล่นกันได้สำหรับใครขับรถก็ฟังเพลงสวยๆทางวิทยุก็ได้นะครับหรือว่ารถติดก็แวบเข้ามารัวสติ๊กเกอร์กันนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะฮะเดี๋ยวผมรับสายนะตอนนี้จากทั่วประเทศโอ้โหนี่คึกคักมากเลยก็เรียนเชิญนะฮะกดมาที่เบอร์นี้ครับลูกพี่022481366ย้ำ022481366จ้านะครับตอนนี้น้องเมย์คนใหม่ปูเสื่อรออยู่ไอ้กดรถ
3: แปรงฟันแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายฟีดดูสาวสวยๆเซ็กซี่น่ารักจังหนอโอ้อันเท่านี
4: ้โอ้โห

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับพี่บ่าวนะครับ
2: ครับผม
1: เอาพี่บ่าวตอนนี้ฟังอยู่แถวไหนครับ
2: ฟังอยู่แถวสงขลาครับไอ
1: ้โอ้
2: อำเภอสติงตาครับ
1: ครับผมอุ้ยตอนนี้สงขลานี่อากาศเป็นไงบ้างครับพี่บ่าวครับ
2: ฝนก็เริ่มตกโปรยปรายอยู่นะครับ
1: โอ้ดีจังเลยอากาศเย็นไหมครับพี
2: ่ครับ
1: มีต้นไม้เยอะไหมครับแถวสติงพาครับพี
2: ่มีเยอะครับมีเยอะ
1: โอ้ดีจังเลย
2: ต้นไม้มีอะไรมีทุกอย่างเลย
1: งั้นนอน
2: เที่ยวใช
1: ่ครับเย็นเจี๊ยบเลยใช่ไหมครับพี่บ่าวครับวันนี้แล้วตอนค่ำๆเดี๋ยวเราต้องไปกรีดยางไปตัดยางไหมครับ
2: ไม่มีต้นยางปาราครับมีทะเลครับ
1: โอ้มีทะเลโอ้ครับเอาแล้วพี่บ่าวตอนนี้ค่ำคืนนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วสิใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: อุ้ยวันนี้ก็แบบนอนสวยๆเลยใช่ไหมครับพี่บ่าวครับ
2: ครับนอนดูชมดาวแต่ว่าคืนนี้ไม่มีดาวคืนนี้มีแต่ไอ้ที่ฝนเต็มเมืองแต่ฟ้ากับนอน
1: ชมดาวด้วยเหรอครับพี่บ่าวครับโอ้ดีจังเลยอ่ะคือพายุมันพัดหลังคาเราไปใช่ไหมครับพี่บ่าวไปนอนชมดาว
2: ก็เกิดนะพายุก็พัดผ่านก็หลังคาเปิดกระตุกเล
1: ยเดี๋ยวพี่บ่าวผมงงพี่อย่าเพิ่งเล่นมุกกับผมเดี๋ยวนอนหลังคาเปิดคืออะไรพี่บ่าวนึกภาพไม่ออกคือเป็นระเบียงบ้านหรือว่าอะไรครับพี่บ่าวครับ
2: ไม่ไอ้เนี่ยเป็นบ้านไอ้บ้านธรรมดาเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดมีพายุลมพัดผ่านก็ปล่อยโดนบ่อย
1: อ๋อโดนบ่อยก็คือธรรมดาใช่ไหมครับพี่บ่าวครับ
2: ครับเป็นเรื่องธรรมดาเลย
1: อ๋อแต่ที่โดนดูดาวนี่ไม่ใช่มุกใช่ไหมคือออกไปนอนแล้วมองเห็นดวงดาวอย่างนี้ใช่ไหมครับ
2: เวลานั่นถ้าเกิดมีถ้าคืนไหนไม่มีฟ้าไม่มีฝนก็เหมือนเราไปชายทะเลนั่นนอนดูดาวชายทะเล
1: โอ้ฟินมากเลยครับพี่บ่าวครับผมขอบคุณมากเลยที่มาแบ่งปันความสุขนะผมว่าชาวคณะหลายท่านก็แบบอยากนอนดูดาวของพี่บ่าวนะแล้วก็แบบเป็นริมเลที่บรรยากาศน่าจะดีมากเนาะพี่บ่าวเนาะ
2: มีทั้งเรือมีทั้งทะเลมีอะไรมีดาวมีอะไรน่านอน
1: ตกหมึกอีกชิลมากเลยเนาะพี่บ่าว
2: นั่งตกเป็ดใกล้ทะเลริมทะเล
1: ครับโอ้โหนี่เป็น
2: ใจน้ำคือตรงนี้ขึ้นเยียบเลย
1: ครับครับ
2: มีเรือเนี่ยเรือประมงออกการชายฝั่ง
1: โอ้โหเป็นชีวิตที่ฟังแล้วมีความสุขมากเลยนะพี่บ่าวเนาะ
2: ครับ
1: เอาได้ครับพี่บ่าวขอบคุณที่มาแบ่งปันความสุขกันวันนี้พี่บ่าวอยากฟังเพลง
2: คุณไรกาครับ
1: ของพี่บ่าววีนะ
2: ครับผม
1: อ้าวพี่บ่าวมอบให้ใครไหม
2: มอบให้ทุกแขงลูกสายครับมอบไว้น้องอังไม้ด้วยเมื่อกี้
1: นะน้องเมย์ด้วยนะ
2: ครับ
1: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่บ่าวมากเลยนะครับ
2: ครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณด้วยนะครับน้องพิมดานะครับโอ้โหต้องบอกเลยแม่นี่เก่งมากเลยนะครับร้องได้แบบเกือบจบเพลงนะฮะพื้นที่ปลอดภัยนะครับน้องพิมดานะก็เป็นงานกิจกรรมนะครับมหานครแฟร์นะครับรวมฝันปันน้ำใจนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับมาครับลูกพี่ตอนนี้มีอีกหนึ่งเรื่องดีๆเอามาฝากกันนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะฮะทำงานทุกวันนะครับแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอนะครับรายได้ที่หามานะฮะก็ต้องแบ่งไปจ่ายหนี้หลายทางนะจน

0.5% ต่อเดือนนะครับแบบแฟตเรทนะฮะหรือนะครับหรือนะครับ 0.90% ต่อเดือนนะครับขึ้นอยู่กับหลักประกันนะครับซึ่งผ่อนได้นานสูงสุดนะครับ5ปีหรือว่า60งวดเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับอยากรวมหนี้มาออมสินที่นี่มีทางออกนะฮะสมัครได้เลยวันนี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทร GSB Contact Center 1115ย้ำ1115นะครับหรือ www.gsb.or.th นะฮะกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะจ๊ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับหอม
4: เฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ไอ้เท่งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอม
4: เฮิร์ฟคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิดครับ
5: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
6: ผมจอยภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
7: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับBlue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
8: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
7: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
8: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
9: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
10: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
11: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอาชลากรใช้ยา
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ

0: โดยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: เสียงร้องของน้องเค้กชนทิชานะครับลูกทุ่งแต่เกิดนะครับเอาวันนี้หลังไมค์โอ้โหคึกคักนะฮะมีพี่วันวิสาสุโขทัยนะครับพี่หนูนีนราธิวาสนะครับพี่กะทิเพชรบุรีพี่วันชัยนครศรีธรรมราชนะครับพี่วอนเมืองการนะครับพี่มนัสนครศรีนะครับมีพี่พีนลพบุรีพี่วีนาพัทลุงนะครับพี่หมวยนครปฐมนะฮะมีพี่หนึ่งโรงก๊อกนะฮะสุวรรณภูมิแล้วก็มีพี่แมวจากอุตรดิตถ์นะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: อ้าวชั่วโมงหน้าครับลูกพี่เดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงของพาเรทนะตอนนี้ก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะจ๊ะ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้าตอนนี้เข้ามาจองแล้ว7สายนะฮะก็กดเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะชั่วโมงนี้บุญแข่งเรือจ้ะเท่าไหนฝนตกรายงานด้วยนะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา 21:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกประธานองคมนตรีชี้ไทยมุ่งปราบปรามทุจริตมากกว่าป้องกันระบุเป็นภารกิจของทุกคนพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาสาธารณะและวิพากษ์ยุทธศาสตร์ปฐมบทแห่งความถูกต้องสู่ธรรมาภิบาลที่แท้จริงจัดโดยนักศึกษาโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงรุ่นที่17โดยได้อัญเชิญกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่6ณค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาเมื่อ11ธันวาคม2512ซึ่งมีความว่าในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากอยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายได้โดยย้ำว่าเป็นพระบรมราโชวาทที่เตือนใจทุกคนซึ่งถือว่าทุกคนมีความพร้อมที่จะร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นภารกิจที่สำคัญของทุกคนที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจเอกชนนักวิชาการและประชาชนจะต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างระบบการบริหารราชการแผ่นดินที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาลและคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญอนุทินพร้อมใช้อำนาจมท.1เชิญต่างชาติสีเทาพ้นประเทศชี้สัปดาห์เดียวโดนแล้ว2รายเผยมีรายงานบุคคลอื่นอีกหลายรายที่เข้าข่ายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยออกมาเคลื่อนไหวขับไล่จีนเทาและชาวยิวเทาว่าทุกคนมีสิทธิ์รักชาติและมีสิทธิ์แสดงความไม่พอใจหากมีคนต่างชาติเข้ามาทำพฤติกรรมที่ไม่ต้องการรัฐบาลจึงออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องของการเนรเทศเพื่อให้การดำเนินการกับคนต่างชาติในประเทศไทยที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือมีพฤติกรรมที่เป็นภัยได้เร็วขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาดำเนินการไป2รายและทราบว่ามีอีกหลายรายที่เข้าข่ายซึ่งอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคือตัวของตนเองจะไม่รีรอที่จะเชิญคนเหล่านี้ออกนอกประเทศเอกนิติเผยกำลังพิจารณาไทยช่วยไทยพลัสเฟส2แย้มอาจได้1หรือ2เดือนขอดูสภาพเศรษฐกิจก่อนนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ว่ากำลังพิจารณาอยู่ส่วนที่ก่อนหน้านี้เคยระบุว่าไม่มีงบประมาณวันนี้มีแล้วใช่หรือไม่นั้นนายเอกนิติกล่าวว่าวันนี้พระราชกำหนดกู้เงินในส่วนของ200ล้านบาทที่ใช้ไปยังมีส่วนที่เหลืออยู่ส่วนจะเพียงพอที่จะขยายไปอีก2เดือนหรือไม่นายเอกนิติย้ำว่ากำลังพิจารณาอยู่จะได้1หรือ2เดือนต้องดูสภาพเศรษฐกิจด้วยรวบ2 DSI เอี่ยวกงสอบเรียกรับเงินจากผู้สมัคร701คนมูลค่า55ล้านบาทตำรวจสอบสวนกลางบุกรวบ2เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหลังพบพฤติกรรมพัวพันคดีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับนายประวิตรหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยโดยเรียกรับเงินจากผู้เสียหายอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบผ่านบรรจุเข้ารับราชการได้สืบสวนพบผู้ต้องหาซื้อบ้านหรูย่านดอนเมืองมูลค่า20ล้านบาทพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลการขยายผลคดีโกงสอบท้องถิ่นร่วมกับปปช.และปปท.ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยสามารถรวบ2เจ้าหน้าที่ DSI พัวพันขบวนการเรียกรับเงินผู้สมัครสอบ701คนมูลค่าความเสียหายกว่า55ล้านบาทโดยทั้ง2คนใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวแอบอ้างได้รับโควต้าช่วยเหลือการสอบบรรจุจากบอสผู้มีอำนาจ โดยชักชวนนายประวิตรหรือนายกเฮงให้จัดหาผู้สมัครสอบที่สนใจจนรวบรวมรายชื่อผู้สมัครได้701คนและส่งมอบเงินมัดจำ2ครั้งเป็นเงินสูงถึง55ล้านบาทแต่เมื่อถึงเวลาจริงกลับไม่สามารถบรรจุผู้สมัครเข้าทำงานได้ทำให้นายกเฮงถูกทวงเงินจนต้องหลบหนีก่อนตัดสินใจนำพยานหลักฐานเข้าแฉขบวนการดังกล่าวเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง2รายยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาขณะนี้ได้ขยายผลถึงเส้นทางการเงิน55ล้านบาทซึ่งพบว่ายังมีการแตกสาขาไปยังกลุ่มอื่นอีกซึ่งหากสาวถึงใครจะบังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ียราอาห้าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอันนั้นสามสิบอันนี้สี่สิบอันนั้นสามสิบอันนี้สี่สิบอะไรสามสิบอะไรสี่สิบอ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด2 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก 6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยหมีคณัตชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะเฮียหมี
3: ครับผมสวัสดีครับพี่พินโอ้ยตอนนี้ที่ลพบุรีอากาศเป็นไงบ้างครับพี่พิน
4: อ๋อฝนไม่ตกค่ะเมื่อวานฝนตกวันนี้ไม่ตกค่ะ
3: อ๋อนี่ไม่ตกนะครับแล้วรถส่วนมากช่วงค่ำๆแบบนี้เราทำอะไรบ้างครับพี่พินครับ
4: ก็นอนฟังเพลงไงคะ
3: อ๋อมันเป็นช่วงพักผ่อนเหรอใช่ไหมครับ
4: ค่ะอ๋อ
3: เราไม่มีภารกิจอะไรเนาะพี่พินเน
4: า
3: ะ
4: ก็ตอนนี้เวลานอนทำเป็นที่เวลาเที่ยว
3: โอ้จริงครับผมแต่บางท่านก็ยังทำงานอยู่เลยนะพี่พิน
4: ค
3: ่
4: ะ
3: แต่เราพักผ่อนแล้วเนาะพี่พินเนาะ
4: ค่ะ
3: วันนี้อากาศดีๆนะวันนี้พี่พินอยากฟังเพลง
4: คนช้ำที่อัมพวาค่ะ
3: จากพี่กัณฑพัฒน์นะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ได้เลยครับเดี๋ยวพี่พินช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: เดี๋ยวผมนำทางให้นะครับ
4: ค่ะ
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: หนักเครื่อง
4: หนักเครื่อง
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: เป๊ะมากเลยชุดนี้จะฝากให้ใครดีครับพี่
4: มอบให้ FG 95มอบให้เฮียนหนีแล้วก็น้องแป้งค่ะ
3: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่พินด้วยนะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ

0: พาเรทชุดนี้นะครับชื่อชุดว่ารักที่เลือกไม่ได้นะครับนะอ้าวสองมือเปล่านะครับสุดใสงามนะฮะมีขีดอันตรายนะครับน้องออยแสงสินนะครับคนช้ำที่อัมพวาพี่กัณพัฒน์นะมีคนลวงรักที่เสียงเสียงเสน่ห์นะจ๊ะ
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดย
3: อร่อยคำ
0: น้ำพริกเผาพันธุ์ไทยวงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชามาอัปเดตกันดีกว่านะครับค่ำคืนนี้นะฮะกรมอุตุนะครับมาพยากรณ์ว่ายังไงนะครับลูกพี่ของเรานะมาอัปเดตตอน 18:00 น.หรือว่า 18:00 น.เย็นนะผมว่าคืนนี้แบบน่าจะเย็นมากเลยนะอากาศฉ่ำๆเลยนะฮะอ่ะมาดูกันนะครับที่ภาคเหนือนะครับนะวันนี้ช่วงค่ำๆนะฮะก็มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยประมาณ 40% นะฮะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22 องศานะครับนะไปที่อีสานนะครับก็มีฝนต

0: มาที่ภาคกลางนะครับก็ฉ่ํา 60% นะฮะอุณหภูมิตะวัน 60% นะครับอุณหภูมิที่กรุงเทพฝนตกประมาณ 70% เลยนะครับนะแล้วก็อุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่ 24 องศานะครับนะไปที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะฮะก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับนะสูงสุด 70% นะครับแล้วก็เย็นสุดประมาณ 21 องศานะครับไปที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับนะมีฝนตกประมาณ 70% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23 องศานะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: งานจากน้องน้ำแข็งทิพวรรณนะครับหูสึกง่ายนะฮะโอ้ MV นี่ก็สวยขึ้นเยอะเลยนะครับนะแล้วก็เนื้อเรื่องก็ดีนะครับนะสังกัดอิสระนะครับผมคำร้องทำนองนะครับพี่กี้พงศักดิ์นะครับแล้วก็เรียบเรียงนะครับพี่ยศดนัยผู้ทองนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ต่อนะครับพี่เหมาก็เข้ามาโรสติ๊กเกอร์กันด้วยนะครับพี่ดวงเดือนพี่จิราพรพี่อู้ปากน้ำนะครับนะก็น้องแชมป์ก็ยังอยู่นะครับนะคุณแพทก็ยังอยู่นะครับก็ยินดีต้อนรับชาวราพรพี่อู้ปากน้ำนะครับนะก็น้องแชมป์ก็ยังอยู่นะครับนะคุณแพทก็ยังอยู่นะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะฮะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงนี้เฮียฝากไว้ด้วยงานจากบรันดีกับเพลงรอเธอเนี่ยแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับชาวคณะที่ติดตามกันตั้งแต่บ่ายโมงถึงตอนนี้เลยนะครับนะก็ให้มีความสุขกับการฟังเพลงใครง่วงก็นอนนะฮะใครที่ไหวก็ไปต่อนะจ๊ะรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา22นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: นับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะสวัสดีคืนวันศุกร์ที่ฝนตกพรำๆนะคะไม่รู้ว่าที่ไหนฝนตกหรือเปล่าแต่ว่าที่อสมทของเราฝนตกนะคะทักทายนะคะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะรับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท M-Cord Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็สามารถฟังได้ทั่วโลกเพราะว่าเรามีออนไลน์ด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะทั้งทางเว็บไซต์ www.ltmfm95.mcord.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชัน M-CordConnect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะอันนี้ติดตามได้ทุกคอนเทนต์เลยของทางอสมทรวมถึงข่าวจากทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะเอาล่ะนะวันนี้อยู่ด้วยกันเช่นเคยค่ะเวลาดี4ทุ่มนะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืน2ชั่วโมงนะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยที่เราเจอกันนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชาเองนะคะวันนี้สาวงานเพลงที่เลือกมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนนะคะโอ้ยมวนซื่นโฮเซลเด้อเน่พอได้ไหมคุณผู้ฟังเริ่มต้นมากับพี่ไผ่พงศธรนะคะกับสาวกันตรึมแล้วก็ต่อด้วยอีสานเมืองม่วนนะคะคู่แฝด OA นะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับบุญบ้างไฟตู้หลูชัชรินหรือว่าตู้หลูใหม่ทองคำนั่นเองค่ะสำหรับงานเพลงสนุกๆในช่วงนี้ฮิตมาราธอนของเรานะคะต้องขอขอบคุณพาวซ่าโลซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะคะวันนี้คืนวันศุกร์สุดสัปดาห์เอาเป็นว่าใครที่ติดค้างเพลงอะไรกันไว้นะตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะมีคุณผู้ฟังหลายท่านบอกว่าขอไปเหมือนกันครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ฟังเลยอาจจะด้วยบางทีอ่านอาจจะเปิดไปแล้วแต่ว่าคุณผู้ฟังอาจจะนอนไปแล้วอะไรเงี้ยก็อ่ะไม่เป็นไรนะคะวันนี้ก็ทักทายกันเข้ามาได้ทุกช่องทางของเราเช่นเคยนะคะตอนนี้หันไปที่จอมอนิเตอร์สายหน้าไมค์เยอะมากๆเลยจริงๆวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้ท่านเห็นว่ามีคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนตานะอบอุ่นมากๆขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยววันนี้จัดเพลงให้เยอะๆเลยนะคะส่วนใครอยากจะจองสายหน้าไมค์นะคะเบอร์ของเราค่ะ02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะ พยายามจะทำมือไปด้วยนะทักทายคุณผู้ฟังทางไลฟ์ของเราด้วยนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ด้วยเผื่อว่าคืนนี้อาจจะมีคนที่กำลังเหงาแล้วก็เลื่อนฟีด Facebook อยู่ว่าฮ่าไม่รู้จะทำอะไรเลยอ่ะเหงาด้วยและโสดด้วยอีกฮ่านะคุณผู้ฟังอ่ะเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ได้นะคะตลอดทั้ง2ชั่วโมงนะคะมีเพลงเพราะๆจัดให้แน่นอนนะคะสวัสดีทักทายทาง TikTok Live ของ DJ ลูกตาลด้วยนะคะวันนี้สมาชิกมากันเยอะเลยทีเดียวเอาล่ะนะคะเมื่อสักครู่นี้3งานเพลงสนุกๆจัดให้ไปแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงช้าๆโดนๆกันสัก1งานเพลงก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่ดีกว่านะคืออย่างนี้นะคะเมื่อสัก 2-3 วันก่อนนะคะมีคุณผู้ฟังนะคะแฟนรายการเนี่ยเข้ามาทางFacebook Live บอกว่าอยากฟังเพลงของพี่นางสิริพรอภัยพงศ์นะคะแล้วก็ยังไม่มีโอกาสจัดให้เลยไม่รู้ว่าฟังอยู่หรือเปล่าแต่ว่าวันนี้จัดให้กับกอดคนนอกใจหลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายหน้าใหม่กันนะคะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิวหิวใจนะคะสายมารออยู่แล้วจากสุโขทัยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะวันนี้อย่างที่บอกนะคะสายจากสุโขทัยเลยสวัสดีค่ะพี่วันวิสา
2: สวัสดีจ้าน้องลูกตา
1: โอ้โหเสียงสดใสมากๆ
2: ไม่ได้คุยกันนานเลย
1: นั่นน่ะสิกำลังจะบอกเลยว่าไม่ได้คุยกันนานมากๆเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหม
2: สบายดีค่ะ
1: สุโขทัยฝนตกไหมคะวันนี
2: ้ฝนตกเมื่อวานวันนี้ไม่ตก
1: อ๋อฝนตกเมื่อวานวันนี้ไม่ตกแต่วันนี้ที่อสมทฝนตกนะคะ
2: นะคะก็อากาศดีดีเย็นนะ
1: อากาศ
2: แต่ว
1: ัน
2: นี้ก็ไม่ถึงกับร้อนมากนะก็ยังเย็นอยู
1: ่ค่ะโอ้ดีเลยแล้วเป็นยังไงบ้างคะไม่ได้คุยกันนานนี้ได้ฟังเหมือนเดิมหรือเปล่า
2: ก็ฟังเหมือนเดิมบางครั้งก็ไม่ค่อยได้เข้าขอเพลงแอบฟังอยู
1: ่แอบฟังไม่ต้องแอบฟังได้เลยนะ
2: โอเคน้องลูกตา
1: ค่ะ
2: พี่ขอเพลงกับน้องเฮมหนีไม่ได้
1: จ้ะ
2: ไม่รู้เปิดให้หรือเปล่าพี่ไม่ได้ฟังตลอดเพราะว่าฐานวิทยุฐานจะหมด
1: โอ้โหเอ็นดู
2: ปิด
1: เอ็นดูจัง
2: เลยไว้ฟังน้อง
1: ต
2: าดบ้างอะไร
1: ขอบค
2: ุ
1: ณค่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะไม่เป็นไร
2: ก็ขอเพลงดอกดอกจำปาสีแดงอะเพราะจังเลย
1: เดี๋ยวเราเคลียร์ก่อนหนูว่าดอกชบาแต่ถ้าดอกจำปาอีกเพลงหนึ่ง
2: พี่พูดผิดดอกชบาหรือติดปากมันติดว่าดอกจำปาไง
1: แซวเล่นแซวเล่นถูก
2: ดอกชบาสีแดงนั่นแหละพี่พูดผิดอ่ะขอโทษ
1: หนูแซวเล่น
2: นั่นแหละมันใช่แบบมันคล่องปาก
1: ขอบค
2: ุ
1: ณมาก
2: จำปาไง
1: ขอบคุณมากเลยค่ะพี่พอดีก็เปิดอยู่เรื่อยๆเหมือนกันเพราะว่าก็มีพี่ๆแฟนรายการแฟนคลับอะไรเงี้ยขอมานะฮะ
2: มีเพลงมาเรื่อยๆอ่ะเน
1: า
2: ะ
1: จ้าชายแต่วันนี้เห็นบอกว่าอยากฟังสาวรามยามเย็นเหรอคะ
2: ใช่ อยากฟังสาวรามยามเย็น
1: ได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยเมื่อสักครู่นี้จะพูดว่าอะไรนะจ๊ะ
2: โอ้
1: ลืมละล่าสุด
2: พี่ชอบก็มาน้อยน้อยใจด้วยนะแล้วก็อะไรนะหลายเพลงอ่ะ
1: ของหนูหรอ
2: ะไรพิเศษนะ
1: พิเศษใส่ใจ
2: พิเศษใส่ใจไหน
1: แล้วพิเศษใส่ไข่ได้ไหมพิเศษใส่ไข่
2: ได้สิพิเศษใส่ไข่เกินไม่ได
1: ้ได้เลยโอเคเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยสำหรับสาวรามยามเย็นนะ
2: พี่ขอมอบให้กับ
1: ได้ค่ะ
2: หนุ่มอะไรนะ
1: ใครหนุ่มที่ไหน
2: หนุ่มอะไรหนุ่มสุพรรณนะลืมนะเนี่ยไม่ได้มอบไปนานนะ
1: พี่หนุ่มหนองแต้หรอ
2: เออไม่หนุ่มหนองเต้ไม่ได้มอบไปนานนะลืม
1: นี่
2: แล้ว
1: ให
2: ้นกสุพรรณด้วย
1: ให้พี่นกสุพรรณเนี่ยจะบอกว่าพี่หนุ่มหนองแต้นี่เขาป๊อปมากเลยนะมีแต่สาวๆมอบเพลงให้นะคุณผู้ฟังนะ
2: รู้สึกว่าเขาเข้า FM 95บ่อยด้วย
1: เ
2: ลยโดนติดบ่อย
1: นะคะโอเค
2: แล้วก็ให้พี่น้อยสีสำโรงด้วยจ้า
1: พี่น้อยสีสำโรงด้วย
2: สุโขทัยน้อยพี่น้อยสุโขทัยอยู่เจอสีสำโรงจ้าแล้วก็ทุกเสียงทุกสายให้น้องเมย์หลังไมค์ด้วยนะ
1: โอเคค่ะ
2: แล้วก็พิเศษให้น้องลูกตาลคนสวยเลยจ้า
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะพี่วันวิสาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยเอาล่ะในช่วงนี้สายชิลฮิวใจจัดให้เลยนะคะกับสาวรามยามเย็นบิวกัลยาณีค่ะ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: สาวรามยามเย็นนะคะงานจากพี่บิวกัลยาณีนะคะก็เป็นหนึ่งเพลงที่ส่งต่อกำลังใจให้กับคนสู้ชีวิตหลายๆคนนะคะที่บางครั้งบางทีเนี่ยนะต้องจากบ้านมาไกลมากๆนะคะไม่ว่าจะจากต่างจังหวัดเข้ามาเมืองหลวงเข้ามากรุงเทพหรือจากจังหวัดนี้ไปอีกจังหวัดนึงจากเมืองไทยไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะทุกคนมีความฝันทุกคนมีความหวังแล้วก็นะคะเรามีพลังนะคะพลังตัวเราพยังพลังกายแล้วก็พลังใจนะคะที่จะฝ่าฟันมันไปได้นะคะก็ส่งต่อผ่านผลงานเพลงค่ะผ่านเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอบคุณอีกครั้งนึงสำหรับพี่วันวิสานะคะจากสุโขทัยนะคะแนะนำงานเพลงนี้เข้ามาคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมหรืออยากจองสายหน้าไมค์เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายในช่วงต้นชั่วโมงเช่นเดียวกันนี้นะคะก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะวันนี้น้องเมย์นะคะน้องเมย์นะคะรอรับสายอยู่แล้วนะจ๊ะที่022481366นะคะอ่ะมาทักทายสมาชิกนะคะที่ไลฟ์ของเรากันบ้างสวัสดีพี่แก้วพี่กฤชมนพี่แดนชัยนะคะคุณแม่ทันพิชานะคะแล้วก็พี่บุญช่วยพี่สงวนศรีพี่ประธานเนี่ยพี่ประธานบอกว่าสาวรามยามเย็นเนี่ยดังมากๆในปี2548น่าจะประมาณนั้นละใช่ละนะคะสวัสดีคุณฮารุณนะคะพี่สมยศพี่สมบูรณ์นะคะสวัสดีคุณลิตเติ้ลเดียด้วยบอกว่าขอเพลงดอกชบาสีแดงนะคะพี่สิริธรบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่ปัตตานีฝนตกนะโอ้อากาศเย็นเนาะแล้วก็มีใครอีกนะคะสวัสดีพี่โอเอด้วยนะคะบอกขอศีลขาดหน่อยครับดีเจคนสวยนี่คือเป็นเจ้าของเพลงด้วยนะพี่โอเอจาก To All Music นะคะสวัสดีทักทายนะคะพี่ชายที่น่ารักมากๆนะคะแล้วก็พี่นันทาพี่ปอเล็กนะพี่เบลเบดด้วยนะคะสวัสดีคุณแบงค์นะคะทักทายมาจากกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียนะคะแล้วก็พี่ไตรรัตน์นะคะพี่นักรบพี่ศักชัยพี่สลิดนะคะบอกอยากฟังก็มาน้อยน้อยใจของลูกตาล กำลังน้อยใจใครอยู่หรือเปล่านะขอเพลงนี้เนี่ยนะพี่สมศรีพี่สวัสดิ์พี่น้องเกียรติศักดาขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวน้องเนาะนะอ่านไม่ทันพี่จรูนนะคะขอบคุณมากแล้วก็น้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะน้องแชมป์น้องหนูดีน้องใบนะคะ

ทักทายแล้วนะคะหลายช่องทางคุณผู้ฟังนะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยยังไม่ได้อ่าน SMS เลยเนาะชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวดู SMS กันนิดนึงนะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400ได้เลย4689400นะคะนะเผื่อใครอาจจะไม่ถนัดโทรอะไรเงี้ยนะมีเข้ามานะคะโอ้เจ้าประจำของเรานะคะน่ารักมากๆอยู่ด้วยกันทุกค่ำคืนพี่คนโคราชนะคะกับสิทธิ์ของเจ้าอ้ายใหม่ไทยนะจ๊ะอ่ะนะเดี๋ยววันนี้เพลงเยอะจัดให้ต่อเลยก็แล้วกันพี่อนันต์จากโคราชค่ะบอกฝากงานเพลงนี้เข้ามานะคะเข้ากับบรรยากาศเพราะว่าฝนตกฝนพรำที่ลำนารายงานจากพี่เอชัยยามิชัยค่ะ

0: Concord Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะวันนี้เนี่ยนำเพลงที่ถือได้ว่าเป็นเซอร์ไพรส์มากๆนะคะในงานมหานครแฟร์เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเป็นศิลปินที่เราไม่ได้ประกาศไปนะคะแต่ว่าเขามาเพราะว่ามากับครอบครัวมาให้กำลังใจมาเที่ยวนั่นแหละด้วยแล้วก็น่ารักมากๆนั่นก็คือพี่บุญตาเมืองใหม่นะคุณผู้ฟังแล้วก็มีโอกาสที่ได้ร้องเพลงนี้เป็นเพลงที่ตันชอบมากๆเราเชื่อไหมว่าผ่านไปกี่สิบปียังร้องได้ตั้งแต่ต้นจนจบคนดีที่อ้ายบ่อฮักนะคะถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ที่มอบให้กับFM 95ลูกทุ่งมหานครในงานให้กับแฟนๆแล้วก็รวมถึงแฟนคลับตัวน้อยๆอย่างตาลด้วยนะคะก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากค่ะคุณผู้ฟังกับมหานครไลฟ์กับเพลงนี้คนดีที่อ้ายบ่อฮักบุญตาเมืองใหม่ค่ะ
2: น้องบุญตา

0: คุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเสียงมือขอบคุณรอยยิ้ม
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: เพิ่มเติมให้อีกหนึ่งงานเพลงก่อนที่จะไปพัก

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
4: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์

0: Max Pulsar
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

0: จัดให้เลยนะคะสำหรับงานเพลงใจหมางานจากทีทีนะคะพี่หนึ่งโรงก๊อกจากสุวรรณภูมินะคะฝากเพลงนี้เข้ามา
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะจัดให้เลยสำหรับน้องนัทที่กำลังขับรถจากภูเก็ตไปนครศรีธรรมราชนะคะงานจากพี่แจ๊สปุกนิกปาปียองกุ๊กกุ๊กเพลงนี้ทิ้งกันไม่ได้หรอกไม่ทิ้งอยู่แล้วนะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะคะไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะใครอยากฟังเพลงอะไรจองสายหน้าไมค์02-248-1366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: 23นาฬิกา3นาทีค่ะมาอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะแน่นอนกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะสายหน้าไมค์มารออยู่แล้วจากพิษณุโลกนะคะสวัสดีค่ะแก้ว
4: สวัสดีครับพี่ตาลครับ
3: สวัสดีค่ะทำไมเสียงเป็นอย่างนั้นล่ะไม่สบายหรอ
4: นิดหน่อยครับ
3: นิดหน่อยนะต้องรักษาสุขภาพด้วยช่วงนี้
4: ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ฟังพี่เลยพี่เอ้ยนอนหลับหนีพี่ทุกคืนเลยผมไม่รู้เป็นไรนอนหลับง่ายทุกทีเลย
3: ดีแล้ว
4: ตื่นมาได้เอาวิทยุดับไอ้ยังติดอยู่ตัวพี่ตาลไปถึงไหนแล้วบางทีสะดุ้งขึ้นมาทีนึงเอาจะเที่ยงคืนแล้วพี่ตาลจะจบแล้ว
3: ไม่เป็นไรพักผ่อนเยอะ
4: มีคืนนี้ที่ฝืนรอฟังพี่ไง
3: โอ้ยไม่เป็นไรหรอก
4: พอด
3: ี
4: ผมกินยานอนหลับด้วยพี่มันหลับง่ายมาก
3: ทำไมต้องกินหลักขา
4: พอดีผมเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำครับแล้วหมอให้กินยาก็เลยง่วงนิดหน่อย
3: อ๋อโอเคถ้ามันดีขึ้นก็ไม่ต้องกินแล้วใช่ไหม
4: ก็หมอบอกว่าถ้าดีขึ้นเดี๋ยวเขาจะลดยาให้
3: เนาะโอเคโอเคขอให้ได้ลดยาไวๆนะจ๊ะ
4: ขอบคุณครับ
3: โอเคสบายดีนะแก้วหมายถึงว่าจ
4: ิ
3: ตใจอื่นๆนะเออนะแล้วยังขายของเหมือนเดิมไหม
4: ขายลอตเตอรี่เหมือนเดิมนั่นแหละครับ
3: โอเคโอเคแล้ววันนี้เป็นไงบ้างที่พิษณุโลกฝนตกไหมจ๊ะ
4: วันนี้ไม่ตกนะครับเมื่อวานตกครับ
3: โอเคอากาศดีแหละเนาะช่วงนี
4: ้ครับ
3: ครับมาวันนี้บอกอยากฟังรักร้างรัดรี

0: ใช่แล้วครับ
1: เออเพราะนะเพลงนี้นะ
0: ของน้องต้นข้าวน้องเขาร้องเพลงเพราะนะ
1: เออของพี่เต๋าแล้วก็น้องต้นข้าวฟีเจอริ่ง
0: ใช่
1: เออได้โอเคเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วอยากมอบเป็นพิเศษไหมเพลงนี้อยากมอบให้ใครด้วยไหม
0: มอบให้ทุกเสียงทุกสายแฟน95ทุกคนแหละครับ
1: โอเค
0: ถ้าผมไม่ฟังขึ้นไหนอยู่ต้องฟังแต่อสมทอย่างเดียว
1: เนี่ยสุดยอด
0: จริงๆพี่จริงๆเพราะว่าผมจะมีตารางฟังของผมเลยนะ
1: เหรอ
0: บ่าย2ถึง3โมงเย็นนี่ฟังอสมทพิจิตร
1: เออ
0: 3โมงถึง4โมงอสมทพิโลก4โมงถึง6โมงจะเอ้ย4โมงถึง6โมงจะฟังอสมทระยองผ่าน TikTok
1: ค่ะแล้วไงต่อ6โมงแล้ว
0: ก็หลังจากนั้นล่ะผมก็เปิดฟัง95ยาวๆเลยค้างที่อสมทเลยครับ
1: ค้างไว้เลยเนาะเออล็อกไว้เลยอันนี้แก้วฟังทางไหนคะวิทยุหรือออนไลน์
0: ทางวิทยุครับ
1: ฟังวิทยุนะชัดเจนเนาะทางนู้น
0: ชัดครับเดี๋ยวมีอะไรจะพูดนิดนึงได้ไหมครับพ
1: ี่
0: ตาลครับ
1: มาค่ะพูดมา
0: คือผมเป็นผู้พิการทางสายตานะครับ
1: ครับ
0: ผมอยากให้มีคนเข้ามาติดตามช่อง TikTok ผมสัก50คนพอแล้วครับ
1: ช่องอะไรล่ะลองพูดมาซิชื
0: ่อชื่อช่องแก้ววัดโบสถ์ครับ
1: แก้ววัดโบสถ์นะอ่ะเผื่อว่ามีพี่ๆน้องๆเขาอยากจะไปทักทายนะ
0: ใครที่เล่น TikTok ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ ถ้าไลฟ์สดได้เดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ดูครับ
1: โอเค
0: แซกโซโฟนให้ฟังอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อหรอโอเคเป็นกำลังใจให้นะ
0: ตอนนี้ได้31คนแล้วนะคร
1: ับใกล้ละ
0: ตนเอง
1: ทำอีกทำต่อเนื่องเดี๋ยวก็มีเองนะมาเดี๋ยวตอนนี้เรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะแก้วนะก่อนที่จะไปฟังเพลงกันนะคะพูดตามเลยนะ
0: ครับผม
1: ขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้นครับ
1: ครับวันนี้ขอบคุณแก้วมากๆนะ
0: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สุขภาพด้วยนะครับพี่ตาล
1: เช่นเดียวกันครับ
0: ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอย่าลืมขอให้เพลงดอกชบาสีแดงติดอันดับชาร์ตนานๆนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: เพลงนี้ผมก็ชอบด้วยครับ
1: ได้เลย
0: ฟังทาง YouTube บ่อยมาก
1: โอ้ยขอบคุณมาก
0: ใช่
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: ขอบคุณครับ
1: เเอ็นดูน้องแก้วนะคะอะล่ะแน่ช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะกับ4งานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์ละอันนี้เลยนะคะ022481366นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่า4งานเพลงเพราะๆกับพาเรทนี้จะมีเพลงอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆต้นขบวนพาเรทเริ่มกับเพลงนี้เลยนะคะรักร้างราตรีค่ะงานจากพี่เต๋าพรัญวัฒน์ฟีเจอริ่งกับน้องต้นข้าวสุปรีม

0: สีผักสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เสียงเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาเนี่ยคะทาง022481366นะ4เพลงนี้มีเพลงอะไรและจากใครกันบ้างนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับเทียนไขไฟฟ้าค่ะงานจากพี่นุ้ยสุวีนานะคะฝากมาจากอ้ายหนานดิบลำปางเนอะเพลงนี้นะแล้วก็ก่อนหน้านั้นที่1ในใจฉันค่ะงานจากน้องแต่ภารหัตฝากมาจากใกล้ๆนี่เองนะโชคชัย4ลาดพร้าวเนี่ยนะคะจากน้องแชมป์นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นวอวอนนะฮะเมดิชาจากป้านุชปักเกร็ดนะคะส่วนต้นขบวนพาเหรดก็จากสายหน้าใหม่ของเรารักร้างราดรีนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆเพลงที่ฝากเข้ามานะคะเพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยนะคะส่วนใครที่ฝากเข้ามาแล้วยังไม่ได้ฟังนะอีกสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมด้วยนะคะส่วนเพลงไหนที่ไม่ได้ฟังจริงๆต้องขออภัยล่วงหน้าเลยนะคุณผู้ฟังค่ะเพลงเยอะมากๆจริงๆวันนี้แล้วก็สายหลังไมค์ก็เยอะด้วยสวัสดีพี่เจริญจากนราธิวาสนะคะทักทายเข้ามาผ่านทาง Facebook Live พี่มาดาแล้วก็มีพี่สุนีพี่จรัญทองบัวนะคะพี่นางหนูวานพี่สุนะโอ้โหวันนี้มากันเยอะเลยพี่สุรีพี่จรัสแล้วก็มีพี่เชนจากอุตรดิตถ์ด้วยนะคะมาฝั่ง SMS กันบ้างนะเขาบอกว่าสวัสดีครับน้องลูกตาลพี่บ่าวหนุ่มตรังครับนะคะมาเป็นน้องใหม่บอกว่ามาฟังเพิ่งมาฟังนะคะแต่ว่าฟังทุกคืนเลยนะขอบคุณมากๆแล้วก็มีอ่านเกมไม่ขาดของน้องเพชรคทาวุฒิเข้ามา2ข้อความแล้วก็มีจากน้องโบนัสนะบอกว่าพี่ตาลขอเพลงทายชั่วโมงหน่อยค่ะก็คือช่วงเพื่อนเพลงหวานใช่มั้ยฮะบอกว่าอยากฟังดวงเดือนของโจอี้พงศิษฐ์นะคะจากน้องโบนัสถ้าไม่ว่างไม่เป็นไรนะคะฝากไว้ก่อนเอ๊ะอิโมชันนอลมันเปลี่ยน ความรู้สึกนะถ้าไม่ว่างไม่เป็นไรฝากไว้ก่อนนะคะพี่ตาล แบบนี้ปะโบนัสแบบนี้หรือเปล่าโบนัสบอกพี่ตาลใส่ความหนูแค่บอกว่าฝากไว้ก่อนนะคะแค่นี้ก็ได้ไงเอาจริงๆทุกวันนี้คุณผู้ฟังเราอ่านข้อความนะตัวหนังสือไม่ว่าจะผ่านทาง Facebook ผ่านแชทผ่าน LINE ผ่านอะไรก็แล้วแต่ที่เห็นเพียงแค่ข้อความเรามักจะนะใส่อารมณ์ความรู้สึกเข้าไปในนั้นแบบเป็น emotional บางทีแค่พิมพ์บางทีคนแบบว่าเป็นแฟนกันคุยกันทุกวันแค่พิมพ์ค่ะไม่ได้เพราะอะไรปกติค่ะ อย่างงี้หรือไงครับวันนี้ครับไม่ได้ละเกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกมันเปลี่ยนซึ่งจริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยนะตันเองนะเป็นคนหนึ่งที่บางทีเพื่อนอาจจะรีบอะไรเงี้ยแล้วพิมพ์แบบสั้นๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่าไปตัดสินด้วยตัวหนังสือนะคะนะถ้าไม่เข้าใจอะไรกันก็ถามไปตรงๆมีอะไรคุยกันผู้ฟังในความสัมพันธ์ที่ดีไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตามนะอันนี้จริงคุยกันเยอะๆนะคะอย่างเงียบใส่กันอย่าหนีปัญหานะคะมีอะไรให้คุยกันชอบไม่ชอบอะไรให้บอกกันเพื่อนกันแฟนกันคนรักกันครอบครัวนะคะมีอะไรต้องคุยกันเยอะๆนะคะต้องสื่อสารกันเป็นสิ่งที่ดีการสื่อสารเป็นสิ่งที่มาควบคู่กับการเกิดมาเป็นมนุษย์อยู่แล้วผู้ฟังนะคะอย่าให้มันเป็นการสื่อสารทางเดียวอย่าให้แชทหนักขวา นะเราต้องคุยกันต้องสื่อสารให้เป็น two way communications นะคะคือเป็น two way communication คือการสื่อสาร2ทางอย่าให้เป็นทางเดียวอย่าไปใส่อารมณ์กับตัวหนังสือไม่ดีแบบนั้น อะช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะคะพี่ต้นจากเคหะรามฝากงานเพลงของแม่พึ่งนะต้นฉบับคือแม่พึ่งก็คือสาว AM แต่ว่าวันนี้ต้นขออนุญาตจัดเป็นเวอร์ชั่นของพี่ฝนธนสุนทรให้กันละกันนะคะ

0: หิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอเอาละค่ะช่วงนี้กับจอคิวฮิตนะคะงานเพลงใหม่นะคะสัปดาห์นี้และในชั่วโมงนี้จะเป็นเพลงอะไรนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในชั่วโมงนี้ค่ะงานเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่เก่งทัชยะนะคะกับเพลงหัวใจนนทกนะคะจากสังกัดไวท์ไลน์มิวสิกค่ะคำร้องนะคะเขียนโดยพี่เก่งทัชยะนะคะร่วมกับน้องเจนจิราเฉียงเอกนะคะก็เป็นเจ้าของงานเพลง อุษาสางที่ไวรัลมากๆเลยเพลงนี้นะคะโอ้มีคนนำไปร้องเยอะมากๆแล้วก็ทำนองก็เช่นเดียวกันนะคะน้องเจนจิราแล้วก็พี่เก่งทัชยะรวมถึงพี่อนุชิตด้วยอีกหนึ่งท่านและเรียบเรียงก็เช่นเดียวกันพี่อนุชิตนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้กับหัวใจนนทกเก่งทัชยะค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตนะเดี๋ยวขยับจังหวะฟังเพลงสนุกๆกันบ้างดีกว่าเนอะนะคะเราฟังเพลงช้าๆกันไปหลายเพลงแล้วช่วงนี้กับหม้อหุงข้าวจากโจอี้ภูสิทธิ์นะคะฟีเจอริ่งกับพันธ์วรการแล้วก็ต่อด้วยเอาทีบายใจบาวี

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ส่งท้ายนะคะกับเพื่อนเพลงหวานค่ะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้จัดงานเพลงของอัศนีวสันต์กับอยากได้ยินว่ารักกันนะส่งท้ายค่ะแล้วก็ส่งต่อให้กับน้องเมย์ทิชาเช่นเคยนะคะนะเจอกันอีกทีวันจันทร์เลยก็แล้วกันนะคะสำหรับสมาคมคนนอนดึกจันถึงสุขกับ BJ ลูกตาลชนิชานะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนสัปดาห์นี้ขอบคุณทุกคนที่อยู่เป็นกำลังใจให้กันเช่นเคยส่วนใครที่ถึงอยากคิดไม่ใช่สิส่วนใครที่คิดถึงกันมากหน่อยขออภัยค่ะจะกลับบ้าน คิดถึงกันมากหน่อยเจอกันอาทิตย์ได้นะคะวันอาทิตย์กับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะ DJ ลูกตาลชนิชากับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นั่นเองค่ะวันนี้ไปก่อนละค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆ

0: ขณะนี้เวลา 24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: โดยเมที่ชา
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: ของเพิ่นนะคะผลงานเพลงนี้จากตายอรทัยค่ะฟีเจอริ่งกับพี่ไผ่พงษ์สะท้อนนั่นเองค่ะวันนี้ก็เลยจัดมาเป็นเพลงคู่ทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุ้นเคยไม่เคยคุ้นจากพี่กุ้งสุทธิราชและวีระดาวงเทวันนะคะเรวตะหักณลีลาวดีจากเวียงนฤมลฟีเจอริ่งกับเบียร์พร้อมพงษ์ด้วยนะคะวันนี้จัดไปเต็มๆกับ6ศิลปินเลยในช่วงของฮิตมาราธอนด้วยนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณก่อนเลยขอบคุณพาวซ่าลูซ่าลองไลฟ์โกรพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า
0: สวัสดีค่ะสวัสดีวันศุกร์แห่งชาติเข้าสู่วันเสาร์นะคะใครที่ได้หยุดก็แสดงความดีใจด้วยส่วนใครที่ไม่ได้หยุดนะคะแล้วจะต้องทำงานต่อไปก็จะต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้จริงๆเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่ได้หยุดอย่างน้องเมย์เองเนี่ยวันพรุ่งนี้จะต้องมีภารกิจเยอะแยะมากมายนะคะในการอาจจะถูบ้านกวาดบ้านทำนู่นทำนี่ใช่ไหมแต่ว่าวันอาทิตย์เนี่ยเราจะมีการแข่งขันฟุตบอลกันที่9อัพอารีนานะคะอยู่แถวๆลำลูกกาแถวๆนั้นนะน่าจะเริ่มประมาณสักเที่ยงได้มั้งหนูก็จำตารางไม่ได้แต่เริ่มประมาณนั้นแถวๆนั้นนะคะก็จะมีศิลปินสาวลูกทุ่งไปเตะบอลจะใช้คำว่าเตะบอลไหมเรียกว่าไปดูลิงทั้งหลายทั้งฝูงวิ่งตามลูกบอลกันดีกว่ามีลิงว่ายไล่ลูกบอลโอ้โหเป็นทีมที่แบบว่าต้องเรียกว่าดรีมทีมก็ว่าได้เพราะว่ารวมตัวกันแบบรวดเร็วมากๆนะคะแล้วก็อีกทีมนึงเป็นทีมหมอลำนะคะจากแพรวแสงทองด้วยแล้วก็มีทีมนักกีฬาฝ่ายชายนะคะก็จะมีวังซันวงสะทอนเป็นหลักเนาะแต่ไม่รู้ว่าที่เหลือจะมีใครบ้างนะก็ลองมาก่อนละกันหนูไม่รู้จริงๆไม่รู้เลยว่าใครเป็นคู่แข่งไม่รู้เลยว่าเราแข่งกับใครแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยแม้กระทั่งทีมตัวเองยังเจอกันไม่ครบเลยอ่ะคิดดูดิก็จะเป็นการที่เรียกว่าฝูงลิงวิ่งไล่ลูกบอลโดยเฉพาะทีมลูกทุ่งสาวเนี่ยก็จะมีพี่แพรวาพัชรีเป็นกัปตันทีมมีพี่หมวยเอนจอยด้วยนะคะนะแล้วก็มีน้องเมธิชาเนี่ยแหละมีเลไลไลฟ์สดแต่เลไลไลฟ์สดเนี่ยก็น่าจะเป็นฟิลวิ่งเตะลูกโทษเพราะว่ารายนี้น่าจะไม่ไหวเหมือนกันเราต้องมาดูก่อนว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีคนให้เปลี่ยนตัวไหมแล้วที่สำคัญไม่ได้มีแค่ศิลปินนะอันนี้ลากเมซูกะมาเตะด้วยสาเหตุเพราะว่าอะไรเพราะว่าทีมไม่พอมันรีบมากจริงๆคุณผู้ฟังแล้วก็มีน้องหนูดีนะคะก็ชวนมาเตะด้วยเหมือนกันนะใครที่แบบว่างๆไม่ได้ไปไหนนะคะวันอาทิตย์มาเจอกันได้นะมาเชียร์กันให้สุดเสียงเอาแน่ๆก็หาน้ำหาท่าให้พวกหนูหน่อยไม่น่าจะรอดอะดูแต่ละคนอะนะก็

0: กำลังใจส่งกำลังใจให้พวกเราได้นะคะอ่ะ3ผลงานเพลงน้องเมย์จัดให้แล้วมีหนึ่งผลงานเพลงที่น้องเมย์ติดมาหลากหลายวันเขาทวงมาแล้วทวงมาอีกทวงแล้วทวงอีก ไอ้ทุยนะคะจากวงแอลกอฮอล์เดี๋ยวน้องเมย์จะเสิร์ฟให้นะแล้วเดี๋ยวเรามารับสายในช่วงของสายชิลฮิวใจกันดีกว่านะคะใครที่อยากจะโทรสายหน้าไมค์วันนี้จะบอกว่าบางคนได้เงินเดือนแล้วด้วยเออดีใจด้วยนะจ๊ะ จริงปะเนี่ยมีคนได้เขาบอกว่ามีได้กลางเดือนแล้วก็ได้สิ้นเดือนด้วยเหมือนกันเนาะโอเคก็ยินดีด้วยแล้วกันนะคะอ่ะตอนนี้น้องเมย์รอสายหน้ามาอยู่จ้ะ022481366ค่ะ022481366นะคะ
1: สายชิลหิวใจ
2: สนับสนุนโดย

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับค่ะตอนนี้มาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรคะ
2: ตายครับผม
1: ฮะ
2: ตายครับ
1: เด็กชายอะไรนะ
2: ตาย
1: พี่ตายนะ
2: ครับผม
1: ไม่เอาให้พูดด้วยว่าเด็กชายอะไรนะ
2: เด็กชายตายครับผม
1: น่ารักมาก

0: เออตอนนี้ทำอะไรอยู่คะ
1: อ๋อพอดีกรีดยางฮะ
0: กรีดยางหรอทำไมเสียงเหมือนอยู่ที่ไหนไม่รู้อ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อพอดีใช้หูฟัง
0: อ๋อเสียงมันกรงกรวงหนูก็เลยแปลกๆอ๋อๆๆแต่ได้อยู่เสียงไม่ได้กล้องโอเคพี่ตายจากจังหวัด
1: ศรีสะเกษนะ
0: ศรีสะเกษนะคะพี่ตายอยู่คนเดียวเหรออ
1: ยู่คนเดียวครับ
0: แล้วพรุ่งนี้ได้หยุดไหม
1: ก็ถ้าฝนไม่ตกก็ไม่ได้หยุดอ่ะ
0: อืมแล้วช่วงนี้ตกบ่อยไหมเล่า
1: เพิ่งหยุดวันนี้เองครับ
0: เอาล่ะเออวันนี้เพิ่งจะได้สามารถออกไปทำงานทำการได้เนาะ
1: ครับผมครับ
0: พี่ตายอยู่เฉยๆก่อนพี่ตายอย่าเพิ่งกระดิกตัวเออพี่ตายอยู่เฉยก่อนนะเออถ้ากระดิกตัวแล้วเมื่อไหร่เนี่ยสัญญาณมันจะบุ๊กขอแขกขอแขกขอแขกขอแขกเออโอเคโอเคอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆสตาร์ทไว้เออหายใจด้วยใหญ่ร้อนเล่นวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: อยากฟังเพลงตามคำขอของไม้พิสิทธิ์พงษ
0: ์ตามคำขอไม้ใช่ไหมไม้พิสิทธิ์พงษ
1: ์ผมเพลงเก่า
0: อ๋ออันนี้เก่ามากแค่ไหนแล้ววะฟังตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร
1: ่ข้อสอบ4-4-4-5แหละ
0: 4-4เลยเหรอ
1: มาตั้งแต่อายุ14-15พอดี
0: โอ้ก็นานอยู่นะเพลงนี้นะ
1: ใช่
0: ไหม
1: รุ่งมาละครตั้งแต่47แ
0: หละเหรอคะกี่ปีแล้วเนี่ยไหนนับนิ้วสิ
1: ตั้งแต่งานอยู่ที่ใต
0: ้แซวเล่นแซวเล่นอ่ะตามคำขอนะเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะแต่ว่าหนูกลัวเปิดผิดอ่ะเพลงมันร้องยังไงนะ
1: เมื่อฉันเท้าแล้วของเราเริ่มติดตันและดูเมืองยิ่งแล้ววันมีปัญหาประมาณนี
0: ้อุ้ยเสียงพ่อนะเนี่ยเคยร้องที่ไหนไหม
1: ก็ไม่ครับ
0: มีไหมมีเคยไปประกวดที่ไหนไหม
1: ไม่ครับไม่ครับ
0: จริงเหรอลองดูนะลองหาดูนะโอเคได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะคะขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะตามคำขอจากไม้พิสิทธิ์พงษ์นะคะจัดให้

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: จัดให้แล้วตามคำขอนะคะไม่ใช่ว่าตามคำขออย่างนั้นนะเป็นชื่อเพลงด้วยว่าชื่อเพลงตามคำขอนะคะอ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาทุกๆช่องทางเลยนะคะสวัสดี Facebook ไลฟ์กันนิดนึงนะขออนุญาตนิดเดียวนะคะสวัสดีด้วยนะคะเมื่อวานมีคนน้อยอกน้อยใจบอกทำไมไม่สวัสดีอ่ะสวัสดีกันหน่อยแล้วกันสวัสดีค่ะประมาณนี้อ่ะสุขสกินนะคะวันนี้ใครที่ยังไม่ได้อาบน้ำนะจ๊ะลองสำรวจในห้องน้ำตัวเองสิว่าสบู่ในบ้านเนี่ยมันหมดหรือเปล่านะเช็คกันนิดนึงนี่นะคะเพื่อสุขสกินเนี่ยสบู่สมุนไพรเขาผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องของความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าก็ได้สระผมก็ดีเป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมากนะคะแล้วก็มาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาแบบดอกไม้ไทยหอมฉุยเลยเวลานอนนี่ดมมาชิวๆนะคะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ระหว่างวันโปรโมชั่นวันนี้นะคะสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมไปเลยฟรีนะกับครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียง999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะคะใครที่สนใจสั่งซื้อก็โทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะหรือแอดไลน์ก็ได้ที่ @shopmine เนี่ยจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: วันนี้นะคะมาย้อนวันๆกันหน่อยนะเพราะว่าน้องเมย์เพิ่งเดินไปเจอศิลปินเมื่อไม่นานวันนี้เพิ่งวันที่30ที่ผ่านมานะคะกับพี่เกษมคมสันจดหมายฉบับสุดท้ายมีใครลืมหรือยังเนาะกับเพลงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้รามาโซนครีมรามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลด้วยนะคะ
3: เชิญครับคณะ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี
3: คณะเดียวกันคณะเดียวก
4: ัน พ่อทุกท่านสวัสดีครับเฮีย
3: ครับ
4: มาด้วยกันนะมิกกี้ล็อกเยอะแล้วนะยังไม่ลงอีกเหรอ

0: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่การเปิด

0: เศษตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ยังคงยืนยันคำเดิมให้คุณผู้ฟังของน้องเมย์รักตัวเองในทุกๆวันรักตัวเองให้มากกว่ารักคนอื่นรู้ว่ามันยากแต่บางครั้งมันก็ต้องเลือกตัวเองก่อนบ้างนะคะบางคนเนี่ยรักคนอื่นจนลืมไปเลยว่าตัวเองก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วน่ะก็ยังจะให้เขามาบดบังเบียดบังเออนะเพราะว่าจริงๆอ่ะตั้งแต่มาเป็นนักจัดรายการมาหรือว่าตั้งแต่ต้องมาเป็นกู้ภัยหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะรู้เลยว่าคนที่เขาเป็นเสาหลักของบ้านมันเหนื่อยขนาดไหนแล้วมันหนักขนาดไหนในชีวิตเนาะก็เลยอยากจะให้กอดตัวเองในทุกๆวันคำว่ากอดเนี่ยไม่ได้พูดเล่นๆนะคะให้กอดจริงๆกอดจากใจจากตัวเองถ้าตัวเองยังรู้สึกว่ากอดตัวเองแล้วยังแหยงเลยอะเออแล้วเมื่อไหร่คนอื่นเขาจะมารักเราแล้วเราก็ต้องรักตัวเองให้มันเป็นก่อนนะใช่ไหมโอเคประมาณนี้นะคะช่วงนี้ซาร่าดีๆกับน้องเมย์ค่ะช่วงนี้หลากหลายพื้นที่ฝนตกงูเงี้ยวเขี้ยวขอมันก็เยอะใช่ไหมเวลาถูกงูกัดนะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยตั้งสตินะคะถ่ายรูปงูเอาไว้ก่อนก็ได้จริงแต่ไม่ต้องไปวิ่งตามมันนะถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้นะแต่มาถึงตั้งสติก่อนนะคะแต่ว่ารีบพาผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดแต่ว่าสิ่งที่ควรทำในการปฐมพยาบาลเลยก็คืออยู่นิ่งๆหมายถึงผู้ป่วยอ่ะอยู่นิ่งๆอยู่ให้นิ่งที่สุดเคลื่อนไหวร่างกายให้น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้พิษงูเนี่ยกระจายไปสู่กระแสเลือดเร็วขึ้นการที่เราดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเนี่ยเลือดมันสูบฉีดไงพอเลือดมันสูบฉีดเป็นไงมันก็ไปตรงนั้นน่ะเออถอดเครื่องประดับออกก่อนนะคะถอดแหวนถอดกำไลถอดนาฬิกานะเวลาที่บริเวณที่ถูกกัดมันเริ่มบวมเนี่ยให้ถอดออกนะคะล้างแผลด้วยน้ำสะอาดค่ะจะเป็นน้ำสะอาดน้ำสบู่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะแต่ว่าที่ดีเลยก็น้ำเกลืออันนี้ดีสุดทาด้วยแอลกอฮอล์ได้ก็ได้เบตาดีนก็ได้นะคะวางอวัยวะที่โดนฉกเนี่ยให้ต่ำที่สุดอย่างเช่นโดนตรงไหนก็เอาลงไปหน่อยอ่ะสมมติโดนแขนอ่ะมือไว้ข้างล่างหน่อยนะจัดอวัยวะให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าหัวใจเราอ่ะประมาณนี้นะคะสมมุติว่าเป็นท่านอนแล้วกันท่านอนก็ให้มือมันห้อยลงไปข้างๆอ่ะประมาณนี้ส่วนขาก็ให้ขามันต่ำลงไปนะคะแล้วก็จดจำลักษณะของงูให้ได้ด้วยจริงๆนะไม่จำเป็นจะต้องไปจับมันมาไม่ต้องไปตีมันจนถึงตายเอาแค่สังเกตรูปร่างหน้าตามันหรือถ่ายรูปเอาไว้เนี่ยง่ายสุดแหละสิ่งที่ไม่ควรทำเลยคืออย่าเอาปากดูดนะตีนะจริงๆนะห้ามใช้ของมีคมกรีดแผลหรืออะไรโอ้ยห้ามเด็ดขาดปากดูดนี่ไม่ต้องเลยหยุดเดี๋ยวนี้เลยไอ้แบบประเภทแบบฉันตายแทนเธอได้ฉันจะเอาปากดูดพิษให้เธอออกมาไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วมั่วแล้วนะคะห้ามพอกยาด้วยสมุนไพรไม่ต้องมาเอาขี้ท่งขี้เท่ายาสีฟันสมุนไพรมาทาแผลไม่ต้องเดี๋ยวติดเชื้อนะคะห้ามรัดแผลแน่นเกินไปรัดได้นิดๆหน่อยๆคือรัดแล้วก็ปล่อยออกรัดแล้วก็ปล่อยออกทุกๆแบบ 5-15 นาทีเนี่ยคอยดูดีๆถ้าจะขันสะเนาะก็ไม่ขนาดนั้นนะมันแน่นเกินไป

มันทำให้พิษเนี่ยมันกระจุกอยู่ตรงนั้นใช่ไหมพอมันกระจุกอยู่ตรงนั้นนานๆตัดแขนตัดขากันไปเลยทีเดียวเชียวปล่อยเขาดีๆเราก็อยู่นิ่งๆอยู่ให้นิ่งแค่นั้นแหละห้ามดื่มแอลกอฮอล์หรือกินยานอนหลับนะคะเพราะว่ามันจะมีอาการแบบต่อระบบประสาทได้นะคะอันนี้มีไข่ไหมงูฉกแล้ววิ่งไปกินแอลกอฮอล์เนี่ยเดี๋ยวโดนนะมันไม่ได้ช่วยล้างพิษนะคิดดีๆนะฝากเอาไว้ด้วยนะคะในช่วงนี้ก็อยากจะให้ดูแลตัวเองให้ดีงูเงี้ยวเขี้ยวขออะไรก็ระมัดระวังด้วยกันละกันเนาะไปกันต่อจ้าในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะวันนี้ขอขยับเป็นสนุกขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะนะเป็นละหมาดอารมณ์นะคะจากมารีฮวนน่าด้วยในช่วงนี้นะจ๊ะนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะใครที่ยังไม่เคยคุยสายหน้าไมค์เลยในเดือนนี้เอาในเดือนนี้หรือ2เดือนเนี้ยเอาประมาณเนี้ยอย่าคนที่โทรมาแล้วอย่าพึ่งให้เพื่อนมั่งให้เพื่อนมั่งแบ่งกันมั่งนะจ๊ะ022481366รอสายอยู่ค่ะชั่วโมงหน้าพบกันค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โดยเมที่ชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะอยู่กับน้องเมธิชาพร้อมกับน้องกวางที่ก็ไม่ไปไหนสักทีก็นั่งอยู่ตรงเนี้ย หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
4: ชื่อเด็กหญิงบูค่ะอยู่มีนบุรีค่ะ
3: พี่บูอยู่มีนบุรีพี่บูทำอะไรอยู่จ้านานๆจะได้รับสายสาวสวยกับเขาบ้าง
4: ฟังพี่เมย์ทุกวันเลยค่ะ
3: หรอแต่ว่าทำอะไรอยู่คะเนี่ยดึกดึกเดินเดินคนสวยเขาต้องรีบนอนไม่ใช่หรอจ๊ะ
4: นอนไปแล้วค่ะตื่นมาฟังพี่เมย์ค่ะ
3: นอนไปแล้วด้วย
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วจะตื่นมาทำอะไรล่ะเนี่ยแล้วจะได้นอนอีกทีกี่โมง
4: ก็หลังพี่เมย์จบอะค่ะแล้วก็
3: ไปนอนต่อ
4: ไปนอนใช่ค่ะ
3: อ๋อคิดซะว่าแบบตื่นมาเข้าห้องน้ำอะเนาะตอนนี้อยู่กับใคร
4: อยู่คนเดียวค่ะ
3: ไม่เหงาเลย
4: ไม่เหงาค่ะ
3: ไม่เหงานะแล้วพรุ่งนี้ต้องไปทำงานไปอะไรไหมคะ
4: ไปค่ะไป
3: ไปทำอะไรเนี่ย
4: ขายของค่ะ
3: ไปขายของเหรอ
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วลูกค้าจะเยอะใช่ไหมปกติเยอะไหมเสาร์อาทิตย
4: ์ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร
3: ่วันไหนพีคสุดเลย
4: วันเสาร
3: ์ได้ไงพรุ่งนี้ไงจะเป็นที่วันที่ลูกค้าจะมาเยอะๆมีอยากโปรโมทร้านไหมอยากโปรโมทร้านซะหน่อยไหม
4: ยังค่ะยังไว้ก่อน
3: เออบัวจะแบบเออมาเจอกันได้นะคะมาถ่ายรูปด้วยกันได้นะคะอะไรอย่างงี
4: ้
3: แบบฟิลศิลปินไงฟิลศิลปินเราแบบว่าแอบโปรโมทร้านนิดนึงว่าร้านชื่ออะไรขายอะไรมาเจอได้ที่ไหนอะไรเงี้ยมีไหม
4: ยังไว้ก่อน
3: ยังไว้ก่อน
4: มันใช่มันเป็นร้านเล็ก
3: ๆเอ้าก็ร้านเล็กๆนั่นแหละก็ต้องให้ลูกค้ามาเยอะๆจะได้ขยายให้มันใหญ่ๆเออจะมารอยังไงแล้วถ้าร้านมันใหญ่แล้วก็ไม่ต้องให้ใครช่วยแล้วน่ะใช่ไหม
4: ใช่ใช่
3: แล้วเวลาน้องเมย์บอกว่าให้กอดตัวเองทุกวันนี่ได้กอดไหมจ๊ะ
4: สวัสดีจ้า
3: จริงอ่ะ
4: กอดทุกวันค่ะ
3: น่ารักที่สุดเลยนะคะแต่มาขอกอดเองก่อนแต่ขายอยู่แถวไหนอ่ะ
4: อยู่ศรีริไทยค่ะ
3: อ๋ออุ๊ยยังคิดอยู่เลยอยากไปแถวๆสวนสยามใกล้ปะ
4: ใกล้อยู่ใกล้อยู
3: ่อยากไปเที่ยวอยากไปเล่นอยากไปเล่นของเล่นอ๋อแต่เดี๋ยวนี้สวนสยามมันโอเคไหมอ่ะรู้ไหมอ่ะคนแถวนั้น
4: ไม่ค่อยไปสักเท่าไหร่ค่ะแต่ตัวไหนก็ไปเล่นม้าหมุน
3: วะเหรอโอ้ยไปเล่นม้าหมุนสวนสยาม
4: ใช่
3: ปะโตแต่
4: อย่างอื่นเล่นไม่ได้กลัวความสูง
3: อ๋อโอเคไม่เป็นไรอันนี้ใครคุยอะไรทักอะไรเข้ามาเยอะแยะเนี่ยสั่นตลอดเลยเออมีคนเขาบอกว่าขอซาวสวนสยามหน่อยได้ไหมแหมอะไรครั้งที่แล้วก็เคยเปิดไปแล้วไงเข้าใจนะว่าสวนสยามจะไม่เข้าใจภาพประกอบอ่ะมีคนเขาเปิดสวนสยามข้างๆคอให้น้องเมย์เห็นเออจะได้รู้ไงเอาแม่เอาซะหน่อยแม่สวนสยาม
4: ไม่เอาจะใจชอบไปดีเบอร์มากกว่า
3: อ๋อเอ้ยแถวบ้านหนูแถวบ้านเมย์เลยชอบอะไรอ่ะเมืองหิมะ
4: ชอบแคนยอน
3: อ๋อหรอเปียกนะ
4: ชอบแบบตึกเปียก
3: อะไรอย่างนี้ไม่กลัวความสูงเหรอคะ
4: มันไม่ได้สูง
3: อืมหรอ
4: มันแค่เปียกเฉย
3: ๆโอเคก็ได้วันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
4: ออกหมายจับค่ะจับบนข้าวอาสยาม
3: จับไผ
4: ่จับตัวเอง
3: จับตัวเองและออกหมายจับตัวเองด้วยเออทำอะไรผิดมาแล้ว
4: จับให้พี่เมย
3: ์ทำอะไรผิดมาล่ะขโมยหัวใจเลย
4: ขโมยหัวใจพี่มีค่ะ
3: โอ้ยได้เลยเอาไปแล้วดูแลดีๆด้วยนะ
4: ค่ะ
3: ผลงานเพลงวันนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
4: ให้พี่มีค่ะแล้วก็แฟนคลับของเจ้าห้าค่ะ
3: ได้เลยขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยค่ะ
4: ได้ค่ะ
3: ขอขอบคุณ
4: ขอขอบคุณ
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: หนักเครื่อง
4: หนักเครื่อง
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: โอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะโอ้ยโทรศัพท์สั่นไม่ไหวแล้ว
4: โอเคค่ะ
3: ใครทักอะไรเข้ามาเนี่ยสาวคนนี้เนี่ยฮอตจริงๆเลยได้เลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: นะคะสวัสดีพี่ชีทด้วยนะคะเข้ามาทักทายเนาะมือเบสเราเป็นมือเบสคนแรกในชีวิตพี่ชีทสวัสดีพี่สุภวิทย์สุภเวชใช่ไหมด้วยนะคะสวัสดีพี่ณัฐนนท์ค่ะบอกว่ามาเนอร์สุพรรณอีกแล้วไม่อยากแหล่งตายบ้างหรอหนูเนอร์ตรงไหนไม่ได้เน่อนะหนูไม่เน่อนะจริงไม่เน่อโอ้นะไม่ได้ตั้งใจบางทีมันก็เน่อของมันไปเองสวัสดีพี่ทัศแทนเหรอใช่ไหมพี่แทนนะคะสวัสดีพี่สมมะอะไรนะชื่ออ่านยากจังเลยพี่รื่นลมนะคะสวัสดีพี่กรค่ะสวัสดีพี่ธนวุฒิด้วยนะคะบอกว่ามีอยู่30บาททั้งตัวและใจแหละนั่นแหละมี30บาทแสดงว่ารักษาทุกโรคสวัสดีน้องไบรท์ด้วยนะ

ค่ะสวัสดีพี่สมใจจ้ะมาแล้วจ้าพี่นางหนูวันพี่สุดารัตน์นะคะบอกว่าขอเพลงหม้อหุงข้าวด้วยนะหม้อหุงข้าวพี่ตาลเพิ่งเปิดไปเองนะจ้าสวัสดีค่ะบอกว่าชื่อก็ไม่รู้สินะตามคําขอบอกขอบคุณมากที่เปิดให้นะคะตอนนี้มันเหนื่อยมากเลยอู้ยกอดๆนะมีพี่สุภาพนะคะมาแล้วบอกว่าขอเพลงลูกทุ่งโบราณจากน้องลีโอด้วยนะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ค่ะบอกว่าคงจะไม่ละมั้งนายก็แค่ผู้ชายธรรมดาไม่วิเศษวิโสอะไรนี้ใครมาใครจะมาสนใจอ่ะใครก็ได้สนใจพี่เขาหน่อยดิสวัสดีพี่คิวเองนะคะสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามานะคะบอกว่าเนี่ยพี่เนี่ยคิดถึงเขาทุกวี่ทุกวันทุกวินาทีทุกนาทีเขาจะรู้บ้างไหมนะเชื่อว่าต่อให้รู้แล้วยังไงต่อ หรือถ้าไม่รู้แล้วยังไงต่อเออไอเราก็คิดถึงเขาแต่ดูเหมือนเขาจะไม่คิดถึงเราเลยครับผมนะฮะตอนนี้นั่งอ่านข้อความพี่เขานี่พิมพ์มาเต็มไปหมดเลยนะคะคนเดียวเลยพิมพ์มาเนี่ยสวัสดีพี่แก้วมณีด้วยนะคะสวัสดีพี่ลูกเขยหลวงค่ะบอกว่าน่าจะผลไม้หมดต้นแน่นอนเลยคือยังไงนะสวัสดีพี่ณัฐพงษ์ค่ะบอกว่าน้องเมย์บางกรวยนนทบุรีฝนตกครับผมหูยมีตรงไหนน้ำท่วมมั้งไหมเนาะสวัสดีพี่ธงชัยด้วยนะคะพี่ศักชัยสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับทุกๆคนนะบอกว่าไปสวนสยามอีกรอบพอแล้วสยามมึงยิ้มโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีพี่จันยาด้วยนะจ๊ะอ่ะมีใครอีกไหมพอแล้วเนาะประมาณนี้นะวันนี้เรามาออกหมายจับกันดีกว่าน้องต้นข้าวเข็มนาดนะคะแล้วก็อย่าปล่อยให้เธอลอยนวลยามนะผู้บ่าวทรงโจรเนี่ยต้องมาแล้วมาจับโจรกันดีกว่าสีวันงานเพลงจัดให้

0: เวลาเสียฟอร์มนะคะก็เวลาเสียใจก็กลัวเสียฟอร์มก็ต้องเก็บทรงกันนิดนึงผลงานเพลงนี้นะคะเก็บทรงจากวงฟูนะคะใครที่เคยมีสถานการณ์แบบนี้ที่แบบว่าอุ้ยน้ำตาจะไหลเก็บทรงไว้ก่อนก็ต้องเพลงนี้เลยนะคะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้ก็สามารถ SMS มาได้ที่4689400ในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300.2 ล้านมาดูสิว่าวันนี้หนุ่มๆเนี่ยเขาจะอกหักกันขนาดไหนนะคะมากับผลงานเพลงตี3จากบอสธีรพงษ์และสิทธิ์ของเจ้าใหม่ไทยหัวใจศิลป์ค่ะจ
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300.2 ล้าน

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียว

0: แค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะช่วงนี้มาอัปเดตราคายางกันก่อนเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่นะคะอยู่ที่81.50 บาทคลองแง82 บาทจังหวัดตรัง82 บาทภูเก็ต81.50 บาทสุราษฎร์ธานี81.50 บาทเฉลี่ยอยู่ที่81.70 บาทค่ะยางลูกขุนนะคะ87.20 บาทขี้ยางก้อนถ้วย73 บาทน้ำยาง78.80 บาทนั่นเองค่ะมีคนขอเพลงมาสิทธิ์ของเจ้าน้องเมจัดให้แล้วนะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายผลงานเพลงนะคะที่จะเสิร์ฟให้วันนี้ที่ตามคำขอเลยวันนี้ไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่นะเออพอดีว่าเพลงที่คุณผู้ฟังขอมามันเรียงกันได้ไงพอมันเรียงกันแล้วเอ๊ะเห็นไหมมันต้องจับทางให้ได้แบบนี้แหละเออสุดยอดเลยนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73 ปีทออสบิออนเฮาสิ่งแบงก์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะสำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมแล้วต้องลาไปก่อนใครที่ว่างย้ำอีกทีนะใครที่ว่างวันที่13นะวันอาทิตย์นี้นะคะมีฟุตบอลการกุศลค่ะเตะบอลกันเนี่ยระหว่างทีมลูกทุ่งสาวนะคะและทีมหมอลำสาวมาดูกันว่าผู้หญิงเตะบอลจะเหมือนฝูงลิงที่วิ่งไล่ลูกบอลที่แซวไม่ใช่เลยนะเพราะว่าจริงๆสนิทกันหมดนะคะแต่ว่ามีแค่ว่าบางคนเคยเจอบางคนไม่เคยเจออะไรยังไงแต่ว่ารู้จักกันอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยแหละก็รู้จักกันแต่ว่าก็จะมีทีมฝั่งผู้ชายอ่ะก็จะมีทีมลูกทุ่งผู้ชายด้วยแล้วก็มีทีมอะไรนะลิเกนะคะก็ประมาณนี้เขาก็จะสลับสับเปลี่ยนเตะบอลอะไรกันหนูอันนี้หนูไม่รู้จริงๆฝั่งผู้ชายไม่รู้จริงๆแต่ฝั่งผู้หญิงอ่ะพอจะรู้ว่าจะมีแพรวพาวนะแล้วก็ฝั่งน้องเมย์นี่มีพี่แพรวพัชรีพี่หมวยเอนจอยพี่ก็มีเลไลไลฟ์สดนั่นแหละแล้วก็ใครอยู่ก็ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยคือใครจะสมัครก็สมัครเข้ามามีพี่กุ้งกับกระโปอ่ะมา

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: นับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่าก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับพาวซ่าลาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ3เพลงเมื่อกี้นี้จบไปไม่ว่าจะเป็นโลกของผึ้งของแม่ผึ้งมุ่งบนดวงจันทร์นะครับดีใจที่ได้รักเธอครับคุณแม่เจนเจนนักสู้เลือดพญาหงครับพี่ลมบุรพาฟ้าหงเหินนะครับจัดไปฮะทั้ง3เพลงเลยไปทำนองเพลงจีนทั้งสิ้นเลยนะครับทักทายครับไปทาง SMS ครับ4689400อะไรนะน้องปอใช่ไหมครับบอกว่าวันนี้วันพระไปทำบุญแบ่งให้พี่เพชรด้วยนะคะน้องปอพี่สองคนด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live นะครับ LTMFM 95ครับสวัสดีพี่บางปลานะฮะเพลงขอเพลงเอาที่บายใจของพี่บ่าววีนะครับพี่จ่าพี่น้ำแข็งนะครับทักทายครับพี่ณรงค์พี่อาทิตย์นะครับจากเชียงใหม่นะครับสวัสดีครับพี่นงนุชนนครพี่การะเกดพี่สำรวยพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกนะครับทักทายนะครับผมแล้วก็พี่ทุ่งบ้านไร่พี่สุภาพนะครับ

0: ี่วันนี้ครับพี่วิชัยครับช่างแจ็คเทวานะครับสวัสดีครับผมอ่ะตอนนี้หลังไมค์ของเรานะครับเหมือนเดิมวันนี้เป็นน้องกวางน้องกวางนะฮะอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับ022481366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ022481366นะครับไปฟังเพลงกันต่อเลยครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับดำรงวงทองเปลี่ยนแล้วครับดำรงวงแหวนรอบนอก
4: นั่นนั่นดูเขาพูดสวัสดีครับ
3: โปรดพิจารณาครับเชิญครับ

ขอบคุณรางวัลน้ำใจขอบคุณดอกกุหลาบทุกๆดอกนะโปรดพิจารณา

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่ในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับโปรดพิจารณาครับคุณพี่ดำรงวงทองนั่นเองนะฮะชอบนะพี่ดำรงนะเสียงคล้ายลุงแอลยอดรักสลักใจนะครับเป็นคนเดียวที่แบบเสียงเหมือนจริงๆนะคนเดียวเลยนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายน้ำไมค์กันต่อเลยนะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับ1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องกวางพร้อมมั้ยเนาะฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับน้องเพชร
3: สวัสดีครับพี่เฉลิมพลสบายดีนะ
4: สบายดีครับ
3: ตอนนี้อยู่แถวไหนครับพี
4: ่ลพบุรีครับ
3: อยู่ลพบุรีเหมือนเดิมทำอะไรอยู่ครับตอนนี้นั่งฟังเพลงอยู่นะครับสุดยอดเลยนะครับอยากฟังเพลงอะไรฮะ
4: หัวใจนักสู้ของบ่าววีครับ
3: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: ว่าไม่แด่ชาคิดและสุนิสาครับ
3: ได้เลยครับผมอ่ะเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้นะ
4: ครับ
3: ขอบพระคุณครับพี่สวัสดีครับ
4: ครับ
3: ครับผมนะครับผมอ่ะพี่เฉลิมพลจากลพบุรีขอเพลงหัวใจนักสู้จากพี่เบาวีนะครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของสายชิวฮิวใจครับผม

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวๆใจนะครับก็จัดไปนะฮะเมื่อกี้นี้นะครับหัวใจนักสู้จากพี่บาวี่นะครับทักทายครับไปทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95สวัสดีพี่สว่างครับน้องแบมสวัสดีค่ะเต้านะครับเต้าแบมหรือเปล่าสวัสดีครับพี่ศักชัยนะฮะสวัสดีครับพี่คิวเองครับช่างแจ็คเทวาครับพี่วันนี้พี่พิทวัฒน์จุงชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกพี่กาละเกตนะครับพี่สำรวยพี่นงนุชนนครพี่จ่าเพียรน้ำแข็งพี่ณรงค์สวัสดีครับผมบอกว่าสวัสดีครับน้องเพชรขอเพลงคนชื่อเดือนรับชมอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะฮะจัดไปนะฮะสวัสดีพี่บางปลานะครับทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันเอาละครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะฮะอย่าลืมนะฮะเดี๋ยวจะฟังเพลงอะไรเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับเราจะมาพูดคุยกันต่อในช่วงของพาเลทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางเบอร์เดิมครับ022481366นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันหน้าไมค์แล้วก็ฟังเพลงกันยาวๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อนะครับอีกสัก3เพลงแล้วกันฮะจัดให้ครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับผม3เพลงจบไปเมื่อกี้นี้แล้วก็2เพลงในช่วงเพื่อชีวิตนะครับมีขอโทษจากคุณอาปูพงศิษฐ์คัมภีร์รักคงยังไม่พอนะครับพี่เสือธนพลสู้เพื่อเธอนะครับพี่หลวงไก่นะครับแล้วก็รอยยิ้มมักสู้พี่โลโซพี่เสกโลโซนะครับศรัทธาฮะพี่โป่งหินเหล็กไฟนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับในช่วงของพาเรตเพลงฮิตนะฮะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันนะครับผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับสุกายะยานุคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลให้สุกายะยานุคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะครับโดยนวัตกรรมนาโนประสานสมุนไพรสารสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตนะฮะโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะครับสุกายะยานุคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพครับวันนี้เพียงแค่999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับช่วงวังหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะ02-248-1366ครับช่วงนี้เราไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยนะฮะหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ชั่วโมงหน้าอย่าลืมครับโทรศัพท์เข้ามาครับ02-248-1366นะครับ

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: อุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับในชั่วโมงที่2กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับทักทายครับไปถึงพี่ไตรัตน์ด้วยนะฮะทาง Facebook Live แล้วก็สวัสดีครับพี่อะไรนะPerson Prachai นะครับเพลงหวานประทับใจมากๆเลยนะครับผมผู้ปราชัยอ๋อผู้ปราชัยนะครับอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่นะครับนี่ขอบพระคุณมากๆครับพี่ CEO สวนยางครับพี่จุ๊บแจงพี่วันวิสาพี่กนกพรพี่โอเว่นพี่พรชัยนะครับพี่สุนิสานะครับพี่ไพรัตน์พี่หนูวันพี่มนา

หวานทุเรียนหอมสวัสดีครับพี่น้องแบมสวัสดีค่ะพี่สว่างนะครับพี่ศักชัยนะครับพี่คิวเองสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2นะฮะสวัสดีครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะฮะไม่รู้ว่ายังรอสายอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปรับสายกันก่อนนะฮะ1สายพร้อมแล้วไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลเอ้าเกิดอะไรขึ้นสงสัยสายหลุดนะฮะไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยนะฮะสายได้ขอมานะครับจากน้องนิ้งนะครับน้องนิ้งจากจังหวัดขอนแก่นนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่ะเพลงนี้ฮะคิดถึงใจจะขาดนะครับจากพี่ชัยโยธนวัฒน์ใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับก็ตอนนี้เดี๋ยวผมไปเปิดเพลงให้แล้วกันนะฮะก็ต้องขอกราบขอบคุณครับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นครับไปฟังเพลงกันต่อเลยจัดไปครับขออนุญาตยกเพลงคิดถึงใจจะขาดเป็นเพลงสุดท้ายแล้วกันนะครับเพลงที่4เนาะเอาแบบค่อยๆเริ่มเรื่องกันก่อนนะครับทั้ง4เพลงเลยครับ